0: แล้วแต่อัธยาศัย
1: ไปคุยกับหัวหน้าคุณเอง
0: ใช่
1: เขาเป็นการขอความร่วมมือให้ work from home 3วันคือ12ก็คือวันจันทร
0: ์
1: แล้วก็พุธพฤหัสก็คือ
0: 14-15คือในส่วนของราชการเองเขาก็บอกว่ามันไม่ได้หยุดนะแต่ให้เป็น work from home แล้วราชการจะ work from home ยังไง
1: เดี๋ยวโบถามโบเลื่อนลงนิดนึง16
0: ให้หยุดแน่นอน
1: 16หยุดแน่นอนใช่ไหม
0: 16ราชการก็หยุดค่ะ
1: โอเคโอเค
0: 16ในราชการก็หยุด13ไม่ต้องพูดถึงหยุดครบทุกคน
1: แต่เราพูดเฉพาะกรุงเทพนะ
0: ใช่แต่ถ้า13หยุดทั้งประเทศนะคะ
1: ครับผม
0: 13ทั้งประเทศ16ข้าราชการในส่วนของกรุงเทพ16หยุดประชาชนขอความร่วมมือภาคเอกชน14-15เนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เราสนใจคือประชาชนที่จะไปติดต่อระบบราชการจะบอกว่าอาทิตย์นั้นใหเงียบเลยไม่ไปติดต่อน่าจะไม่ใช่
1: ผมคิดว่าไม่ใช่นะสำหรับการบริการประชาชนน่าจะยังเปิดนะผมว่า
0: แต่เนี่ยถึงบอกว่าอ่านแล้วก็ยังมีในความงงนิดๆว่าเขาจะบาลานซ์ให้เป็น work from home เขาบอกอย่างนั้นนะ
1: แต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะบาง
0: หน่วยงาน
1: หลายหน่วยงานแล้วก็หลายตำแหน่งก็ยังมาทำงานนะฮะมีบางตำแหน่งเท่านั้น
0: เนี่ยเขาอธิบายว่าพนักงานเอกชนไม่ได้หยุดโดยอัตโนมัติรัฐบาลเพียงขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนพิจารณาปรับรูปแบบการทำงานเช่น work from home หรือปรับเวลาทำงานตามความเหมาะสมพนักงานจึงควรตรวจสอบจากบริษัทบลาบลาบลาทปท.
1: ธนาคารแห่งประเทศไทย
0: วันที่16ตุลาเป็นวันหยุดทำงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินพี่โบยะเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้น
1: ก็เฉพาะกรุงเทพก็คือวันศุกร์ไง
0: 16คุณไม่สามารถไปแบงค์ได้ถูกไหมถูกไหมเป็นวันหยุดสำคัญของสถาบันการเงินถูกไหมฮะในเขตกรุงเทพนะ
1: แต่ผมอยากรู้ว่าอย่างนี้แบบธนาคารในห้างปิดไหม
0: เพราะห้างเปิดถูกไหม
1: เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ธนาคารในห้างยังเปิดเลย
0: เนี่ยไม่มีแจ้งแต่เขาซึ่งมันจะมีผลกระทบกับอะไรเขาก็บอกว่าสำหรับบริการทางการเงินที่หยุดให้บริการค่ะคุณอันคะ
1: ครับ
0: บริการโอนเงินผ่านระบบบัตรเน็ต
1: หรือว่าบริการรับฝากเช็คเคลียร์ลิงระหว่างสถาบันการเงิน
0: และ
1: บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารอิเล็กทรอนิกส
0: ์ซึ่งในเมื่อมันทำทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: หยุดทำไมอ่ะ
1: อันนี้ก็ไม่รู้มันอาจจะยังอิเล็กทรอนิกส์ทำไมอาจจะยังต้องใช้คนหรือเปล่าเขาไม่รู้เหมือนกัน
0: อ
1: ะบางอย่างก็อาจจะหยุดกันแล้วกัน1วันเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่ง
1: แต่ผมว่าผมมั่นใจว่าในห้างไม่ปิด
0: หรือเปล่าถูกไหม
1: ผมว่าในห้างไม่ปิด
0: ก็คือสรุป16ตุลาวันศุกร์ใครหยุดบ้างเขาสรุปมาแบบนี้นะคะนี่ไทย PBS ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐในกทม.หยุดตามมติครม.
1: ครับ
0: พนักงานเอกชนไม่หยุดอัตโนมัติขึ้นอยู่กับนายจ้าง
1: ครับ
0: รัฐวิสาหกิจขึ้นอยู่กับการประกาศของแต่ละหน่วยงานธนาคารและสถาบันการเงินในกทม.หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
1: โรงเรียนและมหาวิทยาลัยขึ้นอยู่กับการประกาศของแต่ละที่นะฮะ
0: ส่วน
1: โรงพยาบาลตำรวจบริการจำเป็นอื่นๆยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามงานตามภารกิจกันไป
0: ส่วน work from home 3วัน12 14 15
1: ครับ
0: เนี่ยคำนี้หน่วยราชการที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครจะ work from home 3วัน12 14 15แปลว่าเราทำบัตรประชาชนได้ไหมเขา work from home
1: ผมไม่แน่ใจว่าหน่วยที่แบบบริการประชาชนแบบ
0: เนื้อป่ะ
1: คือแบบลักษณะแบบนี้อย่างเช่นแบบจะไปต่ออายุพาสปอร์ตพอดีจะไปต่ออายุใบขับขี่ถือโอกาสเลยแล้วกันอะไรเงี้ยมันแบบอาจจะปิดนะไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดไง
0: เนี่ยคุณผู้ฟังบอกว่าของนี่ราชการให้สลับมาทำงานไม่ได้ work from home ทุกวัน
1: นี่ไงส่งมาแล้วในห้างเปิดนะคะแบงก์อ่ะ
0: โอเค
1: ผมว่าธนาคารในห้างเปิดตลอดแหละ
0: เปิดปกติเพราะในห้างอ่ะใครปิดเขาเปิด
1: ถูก
0: เพียงแต่ว่ามันอาจจะเคลียร์อะไรไม่ได้แต่เอาเช็คอ่ะไปใส่ไว้ก่อน
1: ก็ไปทำเรื่องได้
0: เอาไปทำไว้ก่อน
1: ธุรกรรมได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันระบบเคลียร์ลิงอาจจะ
0: ยังไม่ก็ทำตามวัน
1: ทำตาม
0: วันเขามักปกติ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังบอกว่าหยุดเยอะมากราชการ1ปีหยุดเพิ่มกี่วันนะคะแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ปีนั้นเขาคิดอะไร
1: อาทิตย์สบายใจ
0: แล้วแต่ปีนี้เขาคิดอะไร
1: วันที่16ตลาดหุ้นปิดค่ะมาช่วยกำลังงานน่ารักมาก
0: งาน
1: บริการภาคประชาชนทำเปิดทุกอย่างตามปกติ
0: ตลาดหุ้นปิดแล้วลงทุนระยะสั้นเหรอคะ
1: คืออะไรอ่ะ
0: หวยค่ะ
1: อ๋อมันวันที่16พอดีไม่ปิด
0: ใช่
1: 16อ๋อมันต้องไปหมุนสลากใช่ไหม
0: เขารับซื้อเปล่าเขาเอาหวยออกมาไหนทั้งประเทศมันต้องออก16
1: อ๋อแล้ววันศุกร์นี้16
0: วันศุกร์หน้า16แล้ว
1: อ๋อแล้วเขาประกาศเป็นหยุดราชการอย่างเงี้ยเหร ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาประมุนไหม
0: ก็หมุนแหละคิดว่าประเทศเราสนุกกับการเล่นอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
1: เหรอเขาเป็นราชการนะ
0: หรือเราเชิญ IMF อ่ะไปหมุนเพราะเรากำลังพูดเรื่องการเงินไงประชุมเรื่องอะไร IMF การเงินปะ
1: ใช่เกี่ยวหลักๆนะก
0: ็
1: หลักๆคนที่จะมานะฮะคือผู้ว่าการแบงค์ชาติของแต่ละประเทศแล้วก็รัฐมนตรีคลังของแต่ละประเทศนี่คือหลักๆนะ
0: แล้วเธอคิดเอาสิคุณอ่านถ้าชวนมาหมุนล
1: ้อ
0: มันก็เหมือนเขาลอตโต้ที่นู่นแต่ที่อเมริกาเขาไม่ได้ให้เวลากับการหมุนเหล่านี้เป็นชั่วโมงแบบเราไงเขาจะได้สนุกเพราะเขาคงไม่เคยเห็นอะไรที่นานขนาดนี้แล้วก็เชิญคนมาหมุน
1: วันที่16หมุนเนี่ย
0: เนี่ยหมุนตามปกติ
1: อุ้ยคุณผู้ฟังเราแบบว่าไปกินอากาศบันเทิงเน
0: า
1: ะ
0: ตาย
1: รอบรู้รอบโลกเลยอ่ะถามอะไรคนได้คำตอบอ
0: ่
1: ะ
0: อัปเดต
1: ถามจริงรู้ทุกอย่างแล้วฟังเราทำไมเนี่ย
0: พี่อันอย่าเปรี้ยวพี่อันอย่าเปรี้ยวบางทีเราก็ไม่ต้องเปรี้ยวแล้วเขาก็จะบอกว่า
1: ไม่หรอกเราเล่นนะเรามาแชร์ข้อมูลกันไง
0: เราแชร์กันเล่นๆพูดเล่นนะคะหัวให้อยู่สนามบินน้ำค่ะไม่เป็นไรเนี่ยบอกแล้วก็ชวนเนี่ยคุณว่าจะชวน IMF ไปหมุนอย่างเงี้ยนะสนุกนะแต่เขาคงถามว่าได้กี่บาทเนี่ยใช้เวลานานจังเวลาราชการด้วย
1: เธอเคยไปหมุนไหม
0: ไม่เคยฉันไม่นั่น
1: เธอเป็น
0: ไม่ใช่ทางแต่อยากนะไม่ใช่ทางแต่อยาก
1: อันเคยนะอันเคยไปด้วยก็ตกอุตนานแล้วก็สนุกดีนะ
0: ใช่ว่ามันก็น่าสนุกมันก็เหมือนอย่างเงี้ย
1: แต่ตอนไปใช่ไหมเหมือนจะไปเหมือนคนจับผิดมายากลเลยรู้ว่านะ
0: จะไปส่องนะ
1: ไหนรู้สิว่าตักจริงไหมหมุนใหญ่ก็แต่นี่คือเสียงในใจหมดเลยนะถ้ามีเสียงอะ
0: เพราะว่าคนไทยเอาจริงมันมี trust issue ในทุกเรื่องอะ
1: เออจริงมันมี trust issue
0: มันมีในทุกเรื่องอะขนาดอันนี้ยังหมุนน่ะแล้วเรายังเลือกเลขแบบนี้มันออกมาได้ขนาดนี้มันจริงหรือเปล่า
1: เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เ
0: อถ้าแต่มนุษย์มีสิทธิ์แต่การเอต้องเปิดใจสำหรับคำตอบที่ไม่ตรงใจนะคะ
1: ครับครับ
0: ถูกไหมการมีเอไม่ใช่สิ่งผิดแต่เมื่อถ้าอีกฝ่ายนึงตอบมาแล้วมันไม่ตรงใจก็เอไม่เลิกเนี่ยบางทีมันก็ไม่ยากแต่หลายๆครั้งเมื่อเราอยู่ในประเทศที่มันมี trust issue ตอบมาบางทียังไม่เลิกเอเลย
1: ครับ
0: มันเลิกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็จัดการวันหยุดของคุณให้ดีๆนะคะว่าสัปดาห์หน้ายังไงแล้วสัปดาห์หน้าพี่อันยังไงคะ
1: สัปดาห์หน้าผมก็ work from there ครับ
0: พัก
1: แต่ว่าก็จะไลฟ์มาในเบื้องต้นคิดว่า
0: ได้ปกติญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ปกติอยู่แล้วเป็นอะไรมาแล้ว
1: ไม่รู้งงอยู่เนี่ย
0: เลือดออกหรือมือเลือดออกเลยเหร
1: อ
0: หรือว่าเลอะลิปสติกโบ
1: บ้า
0: แต่โบไม่ได้ใช้สี
1: แต่วันนี้โบ
0: กรีดตาค่ะคุณผู้ฟัง
1: ตามาฮะวันนี้โบเดินเข้ามาเป็นอีกคนนึงเลยนะฮะ
0: ใช่กรีดตาทาปากหน้าแบบแต่หน้าเขาเป็นเด็กหน้าใสอยู่แล้วไง
1: ใช่
0: แต่นี่เลือดเธอหรือว่า
1: เลือดฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าเลือดจากตรงไหนเนี่ยฉันกำลังหาแผลฉันอยู่เลยว่าทำไมฉัน
0: ไม่เออแล้วเสื้อด้วย
1: จริงป่ะแล้วอุ้ยจริงด้วย
0: เสื้อด้วยเสื้อ
1: เอาแล้วเสื้อ
0: ได้หรือเสื้อ
1: ทำไมฉันถึงมีเลือดออกจากร่างกายแล้วฉันหาแผลไม่เจอ
0: เธอต้องระวังนะเธออย่าไปยกอะไรโดนน้ำแบบน้ำท่วมนะเพราะอาจจะเป็นฉี่หนูได้นะ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะเธอมีบาดแผลเธอต้องแปะ
1: คุณอนุทินน่ะเหรออ
0: ันนั้นไม่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นหนูนะรู้ยัง
0: เขาเรียกหนูนี่
1: คุณอนุทินบอกว่าจริงๆแล้วชื่อเล่นจริงอ่ะไม่ใช่ชื่อหนู
0: ชื่ออะไร
1: ชื่อหนู
0: ก็เรียกว่าหนูคุณนายกหนู
1: ผมก็บอกหลุดความลับชื่อเล่นจริงชื่อหนู
0: เป็นความลับไม่ลับมีเรื่องอื่นที่ลับกว่านี้อีก
1: เป็นชื่อสองพยาง
0: หนู
1: ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนพอฮิตตามเดเน่เปล่า
0: ไม่หรอกมา
1: ครับผมแต่ว่าที่ขอบคุณครับที่หลุดออกมาอุ้ยขอโทษนะ
0: เอาเลยค่ะ
1: ที่เรื่องนี้หลุดออกมาเพราะว่านายกออกมาขอบคุณเนเน่นะฮะเนเน่รอยัลอุ้ยฉันไม่ออกด้วยเธอ
0: เอาแอลกอฮอล
1: ์ออกแล้วไม่เป็นไรไม่เอากลัว
0: ไม่ต้องไปเอาแอลกอฮอล
1: ์ไม่เอาเดี๋ยวแสบเธอไม่เอาม
0: ันเช็ดไปก่อน
1: ไม่เอาน
0: ิดเดียวเอานิดเดียวไม่เอาแบบมีฟองไอ้ที่เป็นไอไฮโดรเจนนะ
1: อ
0: ันนั้นอะ
1: ทุกคนก็เลยอยู่ทำแผลกับผมเนี่ยแหละ
0: มันก็ต้องทำคุณผู้ฟังเวลามีอุ้ย
1: อ๋อนี่แหละแผลตรงนี้แหละแต่มันโดนอะไร
0: ใช่ไง
2: ทำแบบไหนนะ
0: แอลกอฮอล์แบบเช็ดอันนั้นอันใหญ่แล้วก็เอาสำลี
1: ถ้าไม่มีก็เอาเหล้าของพี่อ้อมก็ได้ที่เขา
0: อันนั้นเดี๋ยวเขาเชื่ออันเดียวคุณผู้ฟังเชื่ออันหน้าฉันก็ให้ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ฟังเชื่
1: อ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังเชื่อ
1: โอเคอ่ะคุณนายกนะฮะออกมาขอบคุณน้องเนเน่นะครับเพราะน้องเนเน่จะไปร้องเพลงนะครับให้กับงานเลี้ยงต้อนรับงาน IMF นี่แหละในวันที่14ตุลาคมนี
0: ้
1: นะฮะก็จะมีน้องเนเน่ไปเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับในงานเลี้ยงต้อนรับVIP ผู้นำจากทั่วโลกมากกว่า400ท่านที่จะเข้าร่วมประชุมกัน
0: เอามือมาม
1: ันใช้ได้จริงๆเหรอเธอ
0: ยาสามัญประจำบ้าน
1: เจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บป่ะอ๋อเจ็บ
0: มันแค่แสบ มันแค่แสบก็คือเราต้องทำความสะอาดครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาโดนอะไรถูกป่ะอยู่ๆเนี่ยเอาอย่างเงี้ยแล้วก็เอากระดาษที่ใช้ละไอ้โบทิชชู่มาอีก
1: พอแล้วเธออย่านี่คือเซสชั่นปฐมพยาบาลงั้นเหรอแผลเล็กนิดเดียว
0: ใช่แผลเล็กนิดเดียว
1: แต่เลือดเยอะนะ
0: แต่เลือดมันออกมาไม่มันไม่น้อยมันรูเดียวค่ะแต่ว่าต้องแปะไปก่อนเพราะว่าเกิดไปโดนฉี่หนูที่ไหนฉี่หนูขึ้นมายุ่งอ่ะ
1: ฉี่หนูน่าจะน่ากลัวกว่าฉันว่า
0: ถ้าเธอเจอฉี่หนูก็ฉี่หนูเธอเลือกอะไร
1: อ่ะพูดตรงๆก็เอาฉี่หนู
0: เพราะว่าถ้าฉี่หนูถ้าเป็นโรคนะ
1: เออใช่ไม่อยากป่วย
0: แต่ว่าถ้าเป็นแผลฉี่หนูหรือฉี่หนูก็ไม่ควรโดน
1: อืออย่าเลยอย่าต้องเลือกอะไรแบบนี้เลยนะฮะ
0: อื
1: ออ่ะโอเคเธอใครกินเจบ้าง
0: พักก่อนกินมังพอแต่ถ้าคนกินเจนะคะ10ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเขาก็บอกว่าเงินสะพัดนะเขาคาดการว่าการเติบโตของการเงินจะไม่ลดลงจากปีก่อนและเผลอๆเพิ่มขึ้นแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เม็ดเงินมันดูเพิ่มขึ้นเพราะข้าวของแพงจ้ะส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
1: อ่ะ10ถึง18อย่างนี้ก็คือต้องล้างท้อง9หรอ
0: ก็แล้วแต
1: ่วันแรกที่เขาเตรียมกันอย่างเงี้ย
0: เอาที่สบายใจอ่ะ
1: อืม
0: เอาที่สบายใจอ่ะ
1: เนาะก็มันก็ประมาณนึงแต่ว่าถ้าจะเอาแบบถูกต้องก็คือ10
0: ถึง18แล้วส่วนใหญ่ก็จะล้าง9
1: ครับผม
0: 10ถึง18ล้าง9
1: อ่ะงดเนื้อสัตว์ถือศีลอะไรกันต่างๆแบบนี้นะฮะแต่ว่า
0: ก็เอาที่สบาย
1: จริงๆแบบว่าถือศีลปฏิบัติธรรมถ้าจะทำแบบนั้นน่ะทำไปเถอะไม่ต้องรอกินเจมั้ยทำไมอ่ะจะปฏิบัติธรรมถือศีลไม่พูดปดกันเฉพาะ10ถึง18เหรอพอ
0: คน
1: 18พูดโกหกเลย
0: แต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำสักวันไหม
1: นอกใจเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: แต่ว่ายังมีวันที่ได้ทำบ้างไงวันนี้เราอยู่กับว่าวันนี้ยังได้ทำดีอะไรเงี้ยมั้ง
1: ทำไมช่วงนั้นถ้าทำผิดจะแบบถูกตัดคะแนนคูณ2งี้หรอ
0: เทพอาจจะเห็นเยอะไม่หรอกก็เป็นช่วงเวลาเพราะว่าแต่เดิมเขาบอกว่ามันมีเดิมที่เรื่องเล่าที่เขามาเขาเล่าว่าเพราะอะไรนะฮะ
1: อุ้ยตายเธออย่าสิ
0: มันมีว่า
1: ไหน
0: เรื่องกินเจเขาบอกว่าทำเพราะอะไรนะเกี่ยวกับ
1: อะไรฉันไม่เจอนะเรื่องเล่าอ่ะ
0: มันมีสิไม่ใช่เล่ายาดิเดี๋ยวนะอ้อมยังหาสารบัญข่าวอ้อมไม่เจอเลย
1: เขาบอกว่าล้ำลึกถึงนักรบที่ต่อสู้กับกองทัพแมนจูและความเชื่อเกี่ยวกับการสักการะบูชาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์9องค์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมในช่วงเดือน9ตามปฏิทินจีนนะครับสิ่งที่เราต้องทำคืองดเนื้อสัตว์หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว
0: ์
1: หลีกเลี่ยงผักที่มีกลิ่นฉุนคือกระเทียมหัวหอมหลักเกี๊ยวอะไร
0: กุ้ยช่าย
1: กุ้ยช่ายผักชี
0: นะคะก็คือผักที่มีกลิ่นฉุนใดๆที่แบบว่ากินแล้วแบบโอ้โหอลังการออกมาน
1: ะฮะแล้วก็เลี่ยงรสจัดทั้งหลายเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มเงี้ยไม่ได้
0: ก็คือปรุงธรรมดาไม
1: ่จืดอ่ะ
0: ไม่กระตุ้นต่อมมาก
1: ครับผม
0: นะคะก็ประมาณนี้ใดๆส่วนเรื่องชุดขาวหรืออะไรก็แล้วแต่ความถนัดอ่ะเอาที่สบายใจเพราะบางคนชุดขาวทั้งชุดใจอาจจะไม่ได้ขาวขนาดนั้นก็ได
1: ้ครับ
0: เอาที่สบายเอาที่ไปทำงานแล้วโอเค
1: ครับ
0: นะคะแต่บางคนบอกว่าให้งดของทอดแต่จริงๆอันนั้นคือในหลักโภชนาการเขาพยายามให้เลี่ยงของทอดเลี่ยงแป้งแต่ถามว่าช่วงกินเจบางคนน้ำหนักขึ้นนะคะเพราะของที่กินคือผลิตภัณฑ์ทางอะไรนะเขาเรียกอะไรนะ
1: โปรตีนเกษตร
0: โปรตีนเกษตร
1: โปรตีนเกษตรไม่อ้วนป่ะ
0: ไม่แต่ว่ามันมีบางอย่างที่มันแบบหนักเน้นแป้งไงบางคนก็เลยอ้วนไง
1: แต่ว่าแบบทำไมอาหารเจต้องมันนะผมรู้สึกว่ามันแบบมันมากมากเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะพอมันมีให้เลือกหลายที่อ่ะบางที่ขายอาหารเจเป็นหลักเลยทั้งปีเลยนะคะไม่ได้มีเฉพาะเดือนเฉพาะช่วงนั้น
1: ครับนี่คุณผู้ฟังเราบอกว่าไปดูมาขึ้นช่ายกิโลละ800บาทค่ะเห็นราคาแล้วเลยอยากกลับไปกินหมูถ้างั้นก็อยากเจเลย
0: 800เลยเหรอ
1: ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ราคาจริ
0: งอ๋อมันอาจจะเป็นไปได้ส่วนนึงที่มัน800เพราะว่าน้ำท่วมป่ะมันพอน้ำท่วมผักมันก็จะราคาสูงขึ้นด้วยคุณรู้ใช่ไหมว่าไข่ขึ้นราคาร
1: ู้ว่ามันไข่แบบขาดตลาดอ่ะ
0: เออแล้วขาดจริง
1: ไม่แต่พอตรงที่อ่านไปซื้อไม่ขาดนะ
0: แต่บางที่มีขาดจริงมีเพื่อนบอกว่าไปดูนะไปร้านอ่ะเหลือแผงเดียว
1: ก็คือผมทานข้าวกับเพื่อนพอทานข้าวเสร็จปุ๊บเพื่อนก็บอกว่าอยู่ในห้างเพื่อนบอกว่าไปซื้อไข่ก่อนกลับบ้านผมว่าวันนี้อารมณ์ไหนเนี่ยชวนทุกคนไปซื้อไข่ก่อนกลับบ้านบอกว่านี่อารมณ์ไหนเขาบอกว่าแก้ไข่มันขาดตลาดผมเอาเหรอผมก็เลยซื้อไปด้วยเข้าใจฮะคือเหมือนก็เขาซื้อกันฉันก็เลยซื้อด้วยอ
0: ุปทานหมู
1: ่แต่ตรงที่ผมเข้าไปคือไม่มีใครแย่งไม่มีใครคือไข่อยู่ของไข่อ่ะ
0: ถ้าพออยู่ในห้างไง
1: อ
0: ยู่ในห้างมันโอเคแต่บางทีร้านเล็กๆหรือว่าแบบระดับกลางบางทีอาจจะมี
1: น้ำท่วม
0: คนไปซื้อด้วย
1: เขาบอกว่ามันเกิดจากน้ำท่วมแล้วก็
0: ไข่ขึ้นราคา
1: ท่วมไก่ไปเยอะมากอะไร
0: ขึ้นแพงเลย20นี่แพงนะ ถ้าตกฟองละเกือบบาทอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ถูกอยู่นะคะ
1: เขาเตือนมาครับเช่นกันวันอาทิตย์นี้นะครับอย่าลืมไปเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
0: ที่เลื่อนมาตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมแต่อย่างน้อยนะในตอนน้ำท่วมเขายังเลื่อนให้เอามันก็ถือว่าแฟร
1: ์มันก็ควรเลื่อนจริงๆแหละนะฮะก็คือเหมาะสมแล้วนะครับบางจุดนะตอนนี้อาจจะยังน้ำท่วมหรือยังไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ปกตินักนะฮะก็เช็คนิดนึงเพราะว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าบางแห่ง
0: 32แห่ง
1: ที่เคยประกาศไว้ว่าเป็นจุดที่เป็นสถานที่เลือกตั้งเขามีการเปลี่ยนนะครับเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมแต่หลายคนอาจจะไม่ได้เช็คว่าเฮ้ยมันย้ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองเช็คของตัวเองดูดีๆอีกทีนึงนะครับที่ www.sso.go.th นะครับหรือว่าก็เข้าแอป SSO Plus นะครับหรือว่า Line @SSO ไทยสอบถามได้ที่สำนักประกันสังคมทุกแห่งด้วยเช่นกัน
0: ไม่เยอะมากค่ะมีทั้งหมด32จุดเนาะมันไม่ได้ถือว่าเยอะแบบเยอะเยอะๆมันยังพอไหวอ่ะอย่างคุณอั๋นอ้อมเนี่ยเราพวกเรายังอยู่ที่เดิม
1: ยังอยู่ที่เดิม
0: ใช่ไหมเราอยู่ที่เดิมคือถ้าภาคกลางเนี่ยจะย้ายอยู่นิดหน่อยนะคะตรงเป็นพวกแบบวัดประเสริฐวัดมงคลโรงเรียนอะไรเงี้ยเราแวกธัญบุรีแถวปทุมธานีอะไรเงี้ยปทุมจะย้ายราวๆ3จุดสมุทรสงคราม1จุดนครนายก1จุดกำแพงเพชร1จุดอันนี้ถ้าเทียบกันกับที่เอาออกมาให้ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นพรินต์ออกมานะคะ32แห่งมันเนี่ยลำปางมี1จุดเชียงใหม่1จุดนครพนม1สุรินทร์1อะไรแบบเนี้ยลองดูนะคะถ้ายังไงก็ไปใช้สิทธิ์วันที่11คือวันอาทิตย์นะ
1: ครับ
0: คุณอันยังอยู่นะคะ
1: ยังทัน
0: นะคะ
1: ครับอยากให้ไปนะอยากให้ไปถ้าจะสอบถามสายด่วนคือ1506กด1
0: ค่ะ
1: นะครับอ่ะครับ
0: นะคะก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟัง
1: น้ำมันขึ้นจ้าวันนี้ขึ้นไปแล้วนะ
0: เมื่อคืนเธอส่งมาใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แล้วฉันยังไม่หลับเพราะฉันหลับไม่ลงเมื่อคืนฉันก็ส่งกลับไปว่าร
1: วย แต่ว่ามันขึ้นก็ในโลกมันขึ้นอ่ะ
0: เข้าใจไงแต่มันขึ้นแพงแบบคือมันแพงชนิดที่แบบไม่มีคำอะไรจะตอบจะบอก
1: ไม่แต่เราเห็นราคาน้ำมันตลาดโลกไหมฮะน้ำมันดีเซลในสิงคโปร์ปรับตัวพุ่งสูงทะลุ177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันเบนซินพุ่งสูงเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมันไปไกลมากเลยแล้วก็นะตอนนี้กองทุนน้ำมันของเราเนี่ยนะฮะแบกรับภาระชดเชยอยู่วันละ363ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นต่อให้มันลงเราก็ไม่ลงนะตอนนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าถ้าลงหรือลงนิดนึงก็ใจป่ะแต่มันจะไม่ได้ลงสะท้อนราคาจริงเพราะว่าที่ผ่านมาตอนขึ้นก็ไม่ได้สะท้อนราคาจริงกล่าวเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนที่มันลงเราก็จะเห็นว่าเอ้าทำไมเขาลงเราไม่ลงเพราะว่ามันจะมีการปันไปเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับแต่ณตอนนี้เบื้องต้นวันนี้ที่เริ่มต้นไปแล้วนี่นะครับก็คือปรับน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 และ E85 ที่คงเดิม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อ่ะมีสารมาฝากน้องอั๋นและน้องอ้อมทานเจปีนี้วันสุดท้ายมื้อเช้าวันที่19นะครับออกสื่อระวังนะครับคนทานเจเขาจะผิดนะครับ
1: ทำไมอ่ะ
0: คนสื่อจะบาปหรือไม่ผมก็ไม่ทราบนะครับ
1: ผิดเรื่องอะไร
0: เมื่อกี้เราบอก10ถึง18
1: อ๋อเหรออ้าวแล้วผิดเหรอ
0: ทานเจไม่ครบก็ไม่รู้สิแต่ถ้าตั้งใจมันก็จะน่าได้มั้งคืออะไรวะคือเราจะบาปถ้าเราพูดผิดแต่ในนั้นก็พิมพ์มาว่า10ถึง18
1: เดี๋ยวนี้ผมหาข้อมูลอยู่เนี่ย
0: 10ถึง18
1: ข้อมูลจาก PPTV ออนไลน์10ถึง18เขียน10ถึง18
0: นะ10ถึง18แต่บางคนเขาจะหยุดกินในวันรุ่งขึ้นอีก1มื้อเช้าก็แล้วแต่คนแต่ถ้าเป็นภาพรวมนะคะเขาก็9วัน9คืนก็นับตั้งแต่วันที่10 1112 13 14 15 16 17 18เพราะบางคนก็จะพอครบ9ปุ๊
1: บ
0: ก็จะกินวันรุ่งขึ้นอีกนิดนึงมื้อแรกอันนี้ก็แล้วแต
1: ่ก็เหมือนบางคนที่บอกว่าล้างท้องก่อนก็คือแถม9
0: ใช่บางคนก็เริ่มแบบจริงจังก็จะเริ่มตั้งแต่9ล้างท้อง
1: เอาที่สะดวกจะไม่เป็นไรหรอก
0: ขอบคุณที่เป็นห่วงว่ากลัวผู้สื่ออย่างเราจะบาปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเพราะว่าที่มีอยู่ก็รับไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
1: หมายถึงบุญน่ะเหรอ
0: บุญน่ะรับไม่มีปัญหากลัวผ่อนบาทไม่ทันนี่ไงเพราะว่าบางที่เขาจะเป็น19ทานอาหารตามปกติแล้วแต
1: ่ใช่ๆถูกต้อง
0: แต่ก็ขอบคุณในเมตตาที่ไม่รุนแรงกับ
1: ผมว่าแล้วแต่จริตของแต่ละคนเลย
0: คือบางคนมันมีชุดความเชื่อที่แต่เดิมมาว่า9วัน9คืนเนี่ยทำแบบเต็มๆหัวกับท้ายเนี่ยทำเพื่อเปิดและปิด อีกนิดนึงมื้อเปิดกับมื้อปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เหมือนถ้าบอกว่าเอาเจอยากกินรสจัดแค่ไหนจัดอ่ะบอกว่าอุ๊ยนี่หวานมากสำหรับฉันมันเฉยๆอ่ะ
0: จัดว่าจืด
1: เออจัดว่าจืดแล้วอ่ะมันเอาเถอะจิตที่เป็นกุศลก็ละกันผมว่าย
0: ังคงยืนยันว่ามีเช้าวันที่19ครับ
1: แล้วแต่งั้นคุณกินเลย
0: ไม่ถึงกินแต่วันนี้เหรอ
1: ไม่ใช่
0: เร็วไปป
1: ่ะไม่ก็ถ้าเช้าวันที่19อยากกินกินไงคนไหนไม่อยากกินอยากออกผมกินเจสะดวกแต่ผมมั่นใจว่าผมมีศีลธรรมดีทุกมื้อ
0: โอเคนี่กำลังคิดอยู่ว่ามันไงวะนั่งนับเลขอยู่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่
1: ไม่แต่ว่าแต่ผมขอบคุณข้อความนะฮะ
0: ใช่เราขอบคุณ
1: เข้าใจแค่ผมขอบคุณข้อความนะที่พูดนี่ไม่ได้เถียงกันนะแต่ผมหมายความว่าแบบสำหรับบางท่านก็นี่ไงแล้วแต่
0: เพราะมีคุณผู้ฟังก็บอกว่าปกติคนกินเจจะเริ่มตั้งแต่มื้อเย็นวันที่9ก็คือล้างท้อง
1: ก็คือวันนี้เหรอ
0: ใช่เย็นวันที่9
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็จะกินออกเจเช้าวันที่19อันนี้คือคนที่กินแบบจริงจังแต่มันจะมีขาจรบ้างหรือขาที่ไปไม่ถึง9วัน9คืนก็มีเพราะฉะนั้นก็เอาที่ตัวเองถนัดใจสบายใจและดิวไว้เวลาที
1: ่ดิวไว
0: ้เวลาดิวกับเจ้าไง
1: แล้วแต่ MOU
0: อืมแล้วเวลาเราดิวกับเจ้าอ่ะ
1: ครับ
0: ว่าเราบอกท่านว่าเราจะกินกี่วันน่ะ
1: อืม
0: แล้วก็สงวนปากสงวนคำสงวนใจกัน
1: ได้ครับ
0: เท่านั้นเองนะคะ
1: ผมไม่ใช่สายพิธีกรรมใดๆอยู่แล้ว
0: นะนี่บางคนบอกกิน3วันครับเพราะจะไปเกาหลี
1: ด้วยความเคารพผมไม่กินอยู่แล้วเพราะว่า
0: คุณไปญี่ปุ
1: ่
0: น
1: ไปญี่ปุ่นฉันกินปลาดิบ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: แต่ผมไม่กินปลาแบบชีผมไม่เคยผมไม่กินอะไรที่ผมต้องชีแล้วมันตายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามเข้าใจป่ะ
0: เข้าใจ
1: เข้าร้านอาหารจีนถ้าปลาสดแล้วแบบ
0: ไ
1: ปเลือกปลาไหมคะเนี่ยโนผมเปลี่ยนเมนูเลยนะ
0: ฉันก็ไม่ชี
1: วันนี้ปลามาใหม่ค่ะสดมากโอ้โน
0: เอ๊ะเพื่อนฉันหรือเพื่อนเธอวะสักคนอ่ะจำไม่ได้จะท้องมั้งแล้วอยากไปกินใส่แว่นกลัวกุ้งเห็นไม่อยากสบตากับกุ้งเนี่ยแล้วก็ฉี่ไปอะไรแบบนี้เป็นต้นที่ล้างคุณอันนี้ความชุดความรู้ของคุณผู้ฟังที่ต้องล้างท้องก่อนหรือกินอีกหนึ่งมื้อเช้าสำหรับกลุ่มที่ร่วมพิธี
1: พิธีเขามีพิธีรับกับพิธีส่งเจ้าอ๋อเพราะว่าวันสุดท้ายจะมีพิธีส่งเจ้าตอนเช้า
0: อ๋
1: อโอเค
0: แต่บางคนเขาก็เวลาคนที่เคร่งเขาทานจริงเขาก็ทานแบบนั้นจริงๆเขาก็ทุ่มเทนะ
1: ครับผมครับผม
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมใน
1: เขาไม่ขัดไม่ขัด
0: เราไม่ขัดอยู่แล้ว
1: ไม่เคยขัดศรัทธาสมมติว่าแบบเขากินไปไหว้ไปตั้งแต่อธิษฐานผมก็ไม่เคยไปแบบไหว้ทำไมเคยเจอเจ้าไงผมไม่เคยนะผ
0: มไม่
1: เคยตั้งคำถามหาเรื่องแบบนี้ผมก็จะแบบเออถ้าเขาศรัทธาเขาทำเขารู้สึกดีเขารู้สึกได้เขาทำเลย
0: คืออะไรดีทำเถอะอะไรที่ทำแล้วดีกับใครทำซึ่งคุณผู้ฟังก็สุดท้ายคุณผู้ฟังก็จะบอกว่าช่างเถอะแต่ออกสื่อควรระวังแค่นี้ครับขอบคุณนะคะแล้วเราก็ได้นี่ไงเราก็ได้ข้อที่เราเข้าใจแล้ว
1: ครับ
0: เริ่มกับ
1: ใครตัดสองสื่อหลักที่เราเซิร์ช
0: คือเวลาเซิร์ชเขาจะออกมาในวันที่กินเป็นเมนแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความชุดของนอมที่เขาเป็นก็คือก่อนและหลังหนึ่งมื้อหลังก่อนและหลังหนึ่งมื้อแถมมาให้นะคะ
1: สองสื่อหลักที่เรา reference ยังก็ยืนยันว่า 10-18
0: อันนี้คือวันหลัก
1: นะครับแต่ว่าแล้วแต่คนครับผม
0: นะคะคุณฟังบอกว่าพี่อันกินเจค่ะเป็นเจแปน
1: อ๋อโอเคได้จ้ะตามนั้นจ้ะ
0: เคยเริ่มกินเจที่เท่าไหร่นะเจแปนของเธอ
1: วันอาทิตย์นี่แหละ
0: คุณบินมาอาทิตย์หรอ
1: ใช่
0: คุณใช้สิทธิ์แล้วคุณก็ไป
1: ใช
0: ่โอเคหนึ่งเรื่องมีคุณผู้ฟังถามเรื่อง POV ใช่ไหมไอเรื่องอะไรนะ
1: UPOV มันเป็นการคุยกันเรื่องอนุสัญญา UPOV 1991
0: ซึ่งจริงๆ
1: รายละเอียดยากมากรายละเอียดเยอะมาก
0: คุณผู้ฟังพอเข้าไปอ่านน่ะนักวิชาการพูดแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: ทางนี้ก็พูดแบบหนึ่งเอาจริงมันต้องอ่านโดยละเอียดอยู่เหมือนกันแต่คือเขาก็มีคนมาสรุปเอาไว้ในน่าสนใจหลายๆประเด็นซึ่งสิ่งหนึ่งคือต้องอ่านให้แตกอะ
1: ม
0: ันต้องอ่านให้แตกและต้อง
1: เชื่อว่ามันคงมีข้อดีแต่ว่าที่แน่ๆมีข้อเสียแน่ๆเห็นเลยอ่ะ
0: แล้วมันก็คงจะต้องกลับไปมองว่าที่สุดแล้วประชาชนโดยเฉพาะคนที่เป็นเกษตรกร
1: อ
0: ่ะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจะเข้าถึงไหมเสียประโยชน์มากกว่าได้ประโยชน์หรือเปล่า
1: ครับ
0: คือคุณสุริยะใช่ไหมที่บอกว่าเรื่องนี้ยังไงก็จะต้องฟังเสียงประชาชนก่อน
1: ใช่ซึ่งก็ดีและก็ถูกต้องแล้วแหละฮะคือเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบก็คือจริงๆทุกคนแต่หัวใจหลักๆก็คือเกษตรกรสิ่งหนึ่งมันเป็นข้อตกลงเดี๋ยวผมกำลังพยายามหาอยู่นะแป๊บนึงนะกำลังเลื่อนไปอยู่เนี่ย
0: ค่ะ
1: เพิ่งล้างมือมามือสะอาดมากจับกระดาษไม่ติดเลยอ่ะ
0: อุ
1: เข้าใจใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: จับไม่ขึ้นเลยสักอันนึง
0: อ่ะเดี๋ยวทำให้
1: โอเคมาแล้ว
0: อืม
1: อ่ะโอเคนะครับUPOV 1991นะฮะ
0: คื
1: ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพืชพันธุ์พืชใหม่กับสหภาพยุโรปจริงๆคือเราจะไปเจรจาเรื่อง FTA FTA คือ Free Trade Area หรือการเขตการค้าเสรีซึ่งเป็นประโยชน์อันนี้ควรเจรจานะครับแต่ว่าเอาง่ายๆผมไม่ลงดีเทลมากนะมันยาวมากมันต้องคุยเป็นชั่วโมงเลยถ้าคุยเรื่องนี
0: ้
1: นะฮะ เป็นการเจรจารอบที่10แล้วนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นร้อนที่หลายคนเขาใช้คำนี้ว่าต้องจับตาซึ่งผมรู้สึกว่าพอจับตาปุ๊บลึกๆมันเหมือนเราไม่ค่อยเชื่อใจซึ่งก็ไม่ค่อยเชื่อใจ นะครับเขาบอกว่าซึ่งรัฐบาลจะต้องตัดสินใจการเจรจาในรอบที่10นี
0: ้
1: มันมีอะไรที่เป็นสาระสำคัญนะฮะสาระสำคัญคืออ่ะผมอ่านจากกรุงเทพธุรกิจ นะครับบอก reference นิดหนึ่งนะฮะที่จะต้องเจรจาคือ1การจำกัดสิทธิเกษตรกรห้ามหรือจำกัดสิทธิเกษตรกรในการเก็บรักษาคัดเลือกแลกเปลี่ยนหรือนำเมล็ดพันธุ์เดิมไปปลูกต่อในฤดูกาลถัดไปสมมุติผมได้มันมาผมได้สายพันธุ์นี้ผมปลูกแล้วถ้าเอาตามความเข้าใจนะผมปลูกแล้วหมดฤดูกาลนี้เก็บเกี่ยวคือจบนะฤดูกาลหน้าผมต้องไปซื้อเมล็ดเขาใหม่เข้าใจป่ะ
0: เข้าใจ
1: ผมห้ามเอาเมล็ดที่ได้มาปลูกต่อเองถือว่าผิด
0: แล้วแต่สายพันธุ์นะป่ะ
1: ก็คงแล้วแต่ที่เขากำหนดไว้อะแต่นี่ไงห้ามเก็บรักษาคัดเลือกแลกเปลี่ยนนำเมล็ดพันธุ์เดิมก็คือจากต้นเดิมอ่ะไปปลูกต่อไม่ได้อันนี้คือผิดนี่คือการจำกัดสิทธิเกษตรกรซึ่งอันนี้เป็นประเด็นมากเพราะมันแปลว่าถ้าเราอยู่ในสัญญาแล้วเราตกลงกับไอ้ UPOV นี้มันเหมือนกับว่าทุกครั้งเราต้องซื้อเขาตลอดเข้าใจป่ะก็เหมือนฉันซื้ออะไรแล้วฉันต้องก็คือเหมือนเราทำสัญญาซื้อทุกฤดูกาลเลยอ่ะอันนี้อันที่1อันที่2คือต้นทุนการผลิตมันจะสูงขึ้นไงเพราะเกษตรกรอาจต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกฤดูกาลซึ่งเสียค่าก็คือเท่ากับเสียเงินให้กับบริษัทผู้พัฒนาพันธุ์พืชรายใหญ่มันเหมือนผูกขาดอ่ะเหมือนอยู่ดีเราก็ไปผูกอยู่ใต้สิ่งนี้นะฮะอีกอันนึงคือความเสี่ยงทางกฎหมายครับคือกรอบกฎหมายครอบคลุมไปถึงผลผลิตด้วยอาจทำให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหากใช้พันธุ์พืชนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรายละเอียดต้องไปดูอีกรายละเอียดเยอะมากนะครับแต่นี้เอาหัวข้อหลักๆนะฮะที่เขาแบบทำไมมันถึงเป็นอิชชูขึ้นมาอีกอันนึงคือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพคืออาจทำให้พันธุ์พื้นบ้านของเราสูญหายไปได้เลยกระทบต่อความมั่นคงในอาหารในระยะยาวทั้งหมดลงท้ายไว้กับสำหรับอันคือหรือเปล่าหรือ how so คือยังไง
0: แต่ทั้งหมดอ่ะคือโดยอย่างเงี้ยมันเหมือนมีหน่วยงานหรือคนที่จะต้องเจรจาหลายทอดมากนะถูกไหม มันมีหลายทอดที่จะต้องคุยกันว่าตรงมันมีตรงไหนเกิดหลุมมันมีตรงไหนเกิดการเสียประโยชน์ต้องไปคุยกันเพราะหลายๆครั้งมันแบบเนี่ยมันคือนักวิชาการบางคนก็จะออกมาบอกว่ามันโอเคมันไม่เป็นไรหรอกแต่ในขณะที่คนที่เกี่ยวข้องกับทางนี้เขาก็จะบอกว่า
1: แล้วถ้ามันเป็นเรื่องได้ไหมล่ะ
0: มันเป็นแล้วมันจะยังไงเพราะมันมีโอกาสเพราะว่ามันเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะเอาจริงๆกฎหมายบ้านเราอ่านเรายังไม่เข้าใจเลย อันเนี้ยเรื่องเฉพาะทางอย่างเงี้ย มันตีความแล้วมันยากอีกถูกป่ะ
1: ครับ
0: มันคนที่เข้าไปคุยอ่ะมันต้องละเอียดรอบคอบแล้วคิดเพื่อประชาชนน่ะ
1: จุดยืนของกระทรวงเกษตรเคยแถลงการชี้แจงว่าชาวนาจะยังคงสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อได้ตามสิทธิ์และไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับพรรคพวกนายทุนอย่างที่กังวลแต่ฝ่ายคัดค้านยังคงไม่ไว้วางใจ
0: มันก็เข้าใจอ่ะ
1: ผมก็เข้าใจ
0: มันเข้าใจเขาเพราะว่าที่สุดแล้วว่าเกษตรกรรายย่อยจะใช้ยังไงเพราะถ้าเกิดอย่างเงี้ยมีคนที่ส่วนใหญ่ที่ห่วงจุดหนึ่งคือห่วงเกษตรกรรายย่อยส่วนถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ว่ารายย่อยจะสู้ไหวหรือ
1: คือเขาใช้คำนี้เลยนะเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้เกิดไบโอไพเรซีคือโจรสลัดทางชีวภาพเหมือนกับมาปล้นเมล็ดพันธุ
0: ์
1: สิทธิดั้งเดิมของเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็สิทธิร่วมของชุมชนถูกลดทอนนี่คือความกังวลก็จะมีกลุ่มที่เขารวมตัวกันมาคัดค้านกันแล้วนะตอนนี้ซึ่งเขาก็คัดค้านกันอยู่ในกรอบที่ถูกต้องแล้วก็ฟังกันตามระบบ
0: ซึ่งรบกวนว่าจริงๆเราต้องฟังกันแล้วแหละว่าในสิ่งที่เขาแบบกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่มันมีช่องทางแก้ไขไหมหรือว่าถ้าจะเป็นสัญญามัน มันดีที่สุดที่ตรงไหนอ่ะ
1: ใช่ซึ่งในที่สุดก็เขาก็บอกว่ามันจะต้องเป็นการหารือหรือพูดคุยกันแบบเป็นการเจรจาแบบมีเงื่อนไขเฉพาะไม่ได้แปลว่าเขาให้มา10ข้อเราต้องเอา10ข้อไงเข้าใจมั้ยเราก็อาจจะบอกโอเคฉันโอเคนะ7ข้อนี้ไม่มีปัญหาเลย
0: อดโอเคที่เท่าไหร่
1: เออแต่8กับ9ฉันไม่ได้นะเธอ
0: หรือจะมีจุดอะไรอ่ะนึกออกป่ะ 7.1 7.2 และหรืออือออเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนของคนไทยของเกษตรกรไทยอ่ะนะฮะคือยากจังอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นน่ะมันจะถามว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อ่านง่ายคุณผู้ฟังหลายๆครั้งที่เราบอกเนี่ยเรื่องบางเรื่องมัน

0: เรื่องซื้อพันธุ์พืชใหม่เข้าไปคือพูดไม่ออกเลยค่ะถ้าทำแบบนี้จริงชาวนาหงายหลังแน่นอน
1: อ
0: ันนี้ในมุมของคนที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้เราก็ต้องฟังมุมเขาถูกไห
1: มผมในทั้งหมดที่ผมอ่านมาผมก็กังวลข้อนั้นแทนตอนเห็นมันรู้สึกว่าผิดปกติอยู่แล้วอะเข้าใจป่ะ
0: คือรู้เจตนาที่มันดูเหมือนมันดีมันเป็นเข้ากับโลก
1: ข้อนี้คุณดึงออกให้ได้อ่ะ
0: แต่ข้อที่มันเกี่ยวกับผลประโยชน์ประชาชนกับเกษตรกรโดยตรงนี่จะอยู่ยังไงถูกไหมแต่ตอนนี้มีคุณผู้ฟังถามว่าคุณอันผมอมสีแดงๆเนี่ย
1: ไหน
0: ย้อมเองหรือเปล่าสีสวยมากครับใช้ยี่ห้ออะไร
1: อันนี้อย่าเรียกคุณอันดิเธอต้องอ่านให้ถูกสิเขาเรียกว่าน้องอันเว้ย
0: งั้นเรียกน้องอันด้วยอ่ะ
1: เวลาเรียกฉันจะ
0: น้องอันน้องอัน
1: น้องอัน
0: น้องอัน
1: เขาใช้ไม้
0: ไม้เจ็ด
1: ไม้ตีใช่ป่ะ
0: ใช่
1: จริงๆต้องไม้บวกไม่จัตวา
0: อันอันอันอันอันน้องอันย้อมผมเองป่ะครับถ้าคุณจะให้อ่านนะ
1: อย่างแรกจากนี้ข้อความไหนที่ส่งมาแล้วไม่เรียกอ่านว่าน้องจะไม่อ่าน
0: หนักกว่าเรียกพี่ค่ะคุณฟัง
1: นี่คือสนธิสัญญา U P
0: ภูวนาถค่ะสนธิสัญญา P U
1: ครับผม
0: ภูวนาถ
1: ถามว่าย้อมผมเองหรือเปล่านี่มีบางครั้งเข้าร้านแต่ครั้งนี้ย้อมเอง
0: ไม่เคยเข้าน
1: ี่ไง
0: ฉันเคยทำ
1: นี่คือเรื่องจริง
0: มันทำง่ายจะตายใช่เนี่ย
1: สีนี้เลยผมใช้สีนี้เลย
0: คุณอ่าน N2
1: สีนี้เลยนะฮะแล้วก็ปีหน้าจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยซึ่งเขายังไม่ได้ติดต่อด้วยเข้าใจว่า
0: แล้วบอกเป็นคู่ด้วยนะ
1: ใช่แต่ฉันบังคับเขาแล้วนะ
0: ว่า
1: ปีหน้าบนกล่องจะเป็นอันตอนนี้ใครเนี่ย
0: เป็นใครไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้แล้วเธอจะเป็นผมยาวเงี้ยหรอ
1: รอเล่นนะรอเล่นนะผมพูดเล่นนะฮะผมพูดเล่น
0: ถ้ามีอันก็ต้องมีอ้อมอ
1: ่
0: ะ
1: ถูกต้อง
0: มันก็ต้องมีด้วยกัน
1: ลุงป้าบ้าอดีต
0: ถูกต้องมี N1 ก็ต้องมี N2
1: เหมือนชื่อกล้วยหอม B1 B2
0: แต่นี่เป็นใส่เสื้อเลยนะอันใส่ N2 อันใส่ N1
1: เธอใช้สี N1จริงฮะ
0: ฉันใช้1จริงเพราะฉ
1: ัน ผมก็ใช้ N2 จริง
0: เพราะฉันชอบสีดำ
1: จริงๆฮะอันนี้คือปิดผมขาวทั้งทีใครๆก็อยากได้สีสวยนานๆนะฮะคงไม่มีใครอยากแบบปิดผมขาววันนี้อีกไม่กี่วันกลับมาต้องเติมกันใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าใครกำลังมองหาตัวช่วยเรื่องนี้แนะนำเลยมันมีปัญหานี้กับพวกเราทุกคนแน่นอนในไม่ช้าก็เร็วนะครับแนะนำแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดครับเพราะนอกจากจะช่วยปิดผมขาวได้แนบสนิทแล้วสีติดทนนานถึง42สระเลยเรียกได้ว่าปิดครั้งหนึ่งก็ใช้ชีวิตได้แบบยาวๆไม่ต้องคอยกังวลเรื่องสีหลุดเร็วนะครับที่สำคัญก็ผ่านการทดสอบแล้วก็ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังมาแล้วด้วยนะฮะใครที่ต้องปิดผมขาวบ่อยๆก็ช่วยให้มั่นใจได้มากขึ้นแล้วก็ราคาดีๆนะทำเองได้เลยแบบง่ายๆไม่เลอะไม่เทอะเลยนะฮ
0: ะ
1: ไม่เหม็นด้วยไม่มีกลิ่นแบบที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยทรมาน
0: ไม่ต้องกังวล
1: ส่วนตัวนะครับชอบตรงที่มันเป็นแชมพูปิดผมขาวที่ใช้ง่ายมากครับอุปกรณ์มาครบแกะออกมาปุ๊บมีถุงมือมีสีมีกดปลายแหลมนี่กดปลายแหลมแบบนี้อ่ะแล้วก็เปิดฝาจุ๊บแล้วมันก็แย่เข้าไปได้ถึงสมมติคุณอยากทำแค่โคนก็ทำแค่โคนได้มันแย่ลงไปถึงจุดเลยคุณลงได้ลายเส้นหัวมันแหลมเบอร์นั้นเลยนะครับปิดผมขาวที่ทั่วศีรษะหรือเติมเฉพาะจุดก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องการดูแลเส้นผมก็ใส่ใจเหมือนกันเพราะว่ามีสารสกัดจากธรรมชาติทั้งใบบัวบกข้าวหอมนิลว่านหางจระเข้ใช้แล้วผมนุ่มลื่นไม่แห้งกระด้างใครที่อยากได้ตัวช่วยในการปิดผมขาวที่ปิดแนบสนิทสีติดทนนานถึง42สระใช้ง่ายใส่ใจเรื่องความอ่อนโยนกลิ่นไม่ฉุนลองเลยแล้วคุณจะติดใจโลแลนเนเจอร์โค้ดเมื่อสักครู่น้องโบยังมาถามก่อนเข้ารายการเลยพี่อันพี่อันใช้แล้วเนี่ยทางโลแลนเขาฝากมาถามว่าชอบไม่ชอบอะไร
0: ก็โอเคหมดนะ
1: อ่ะถามโบสิว่าหลังไมค์พี่พูดว่าอะไรพี่พูดว่าพี่ไม่มีอะไรติเลย
0: ไม่ติ
1: ไม่มีอะไรติเลยอันเป็นคนไม่เคยนวดผมเลยนะฮะแต่ผมยังคุณภาพ
0: ต้องได้ปกติ
1: ไม่มีความแบบแห้งแบบ
0: แล้วเขาจะมีซองสีส้มให้ด้วยนะเอาไว้เผื่อเช็ด
1: ใช่
0: มันจะมีเผื่อเช็ดนิดนึงถ้ามันเลอะจริง
1: ถ้ากังวลว่าสมมติหน้าทาแล้วกลัวสีติดหน้าผากหรือติดหูติดอะไรอย่างเงี้ย
0: เขามีให้
1: เขามีแบบ
0: ซองสีน้ำยาที่เช็ด
1: ใช้ตรงนี้นะเช็ดได้เลยแต่มันไม่ติดอ่ะ
0: แล้วก็ถุงมือที่ให้ก็มีสองข้างอย่างเรียบร้อย
1: ใช
0: ่นะคะเรียกว่าใช้ง่ายคุณผู้ฟังเอาจริงมันใช้ง่ายมากอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: อย่าลืมนะฮะพรีเซนเตอร์คู่นะโรแลนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับถ้าเซ็นสัญญาเดี๋ยวจะพูดให้อีกรอบนึงเลย
0: โอ้พูดทั้งวันเลยเหมือนลูปไปเรื่อย
1: ๆแล้วเดี๋ยวเบรกปุ๊บกลับเข้ามาพูดอีก
0: ถูก
1: เพราะอ่านข่าวนึงเดี๋ยวพูดอีก
0: เ
1: พราะอ่านอีกข่าวนึงพูดอีก
0: ให้ทั้งรายการเลย
1: ลำเอียงลำเอียง
0: เรียกว่าเอียงมาก
1: เปิดเพลงเปิดเพลงอยู่ตอนอินโทรพูดให้เลยนะ
0: แต่ตอนนี้ต้องไปอย่างอื่นละ
1: โอเค
0: ต้องหยุดก่อนแป๊บนึง
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังแบบว่าเราจะเรียกตกลงต้องเรียกพี่อั๋นว่าอะไร
1: น้อง
0: อั๋น
1: น้องอั๋น
0: น้องอั๋นนะมา
1: น้องอั๋นอั๋นก็ได้นะ
0: เนาะแล้วอยากได้อันๆเหรอคะน้องเราเนี่ยนะคะอีกสักหนึ่งตัวก็ได้นะคะทางเราพร้อมเสมอนะคะขอบคุณค่ะสไตล์

0: มื้อเช้าด้วยค่ะโอ๊ตมัทการ์เร็ตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลเมาส์สเปรย์แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะ
1: ครับพักแป๊บครับ
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคการ์เร็ตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมาวส์สเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

0: ื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อย

0: 있는데 차라 너무 숨숨 뭐도 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리다테라
0: 마스크라 체디웨르 마스카 컨트니 야반 바 수고이 매등 퓨리 아더리
1: 오, 니가 일본 다테라
2: Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมือเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: อุ๊ยทุกคนเรียกน้องอั่นหมดเลยมีความสุขมากอะ
4: จริงเท็จไม่รู้แล้วนะ
3: มันจะเป็นการหลอกตัวเองฉันก็มีความสุขดี
4: มีคุณฟังบอกให้อวยพรวันเกิดหน่อยอายุ44
3: Happy Birthday to you
4: มีความสุขเยอะ
3: ๆครับผม
4: ในห่วงเวลาที่ค่อนข้างหดหู่และเครียดเราต้องมีความสุขด้วยตัวเราเองให้ได้ค่ะ
3: มีเรื่องมาฝากกันจะได้หดหู่ต
4: ่อ รู้สึกเจ็บตอนฟังยังไงคะ
3: ล่าสุดราชทัณฑ์ปล่อยตัวดร.วินผอ.พิชิตและคุณสัตพรหลังฝากขังครบ7ผัดเอาง่ายๆเขาคือใครหรือเขาคือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเหตุผลที่ปล่อยเพราะอะไรรู้ป่ะ
4: ยืนไม่ทันป่ะ
3: ปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการสูงสุดไม่ทันจบข่าวแล้วจบข่าวแค่นี้ไม่มีอะไรมาก
4: แล้วนี่ยังไม่ได้ไป
3: ขออนุญาตให้ถอนหายใจได
4: ้คือคุณฟังตามได้ไหมเวลาเราคุยกันเราจะบอกว่ามันจะไปถึงยอดพีระมิดไหม
3: นี่มันยังไม่ไปไหนเลยไม่ได้ยอดเลยฐานเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะฮะ
4: ใช่ใช่แต่ว่าแค่เรื่องเนี้ยเรายังส่งมอบอะไรคำตอบยังไม่ทันอ่ะ
3: ผมไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้ผิดแต่เหตุผลต้องไม่ใช่เพราะว่าทำงานไม่ทัน
4: คือเรายังไม่ได้ทันยื่นเข้าไปในสถานที่ที่มีพีระมิดเลยอ่ะพีระมิดนั้นก็ไปไม่ถึงแล้วแล้วยังไงต่อแล้วพอเสร็จแล้วพอเขาออกมาแล้วยังไงต่อ
3: ไม่รู้จริงๆก็เลยปล่อยตัวไปก่อนเพราะว่าทางเรือนจำไม่มีอำนาจคุมตัวต่อจบแค่นี้ข่าวก็จบแค่นี้ศาลพิจารณาแล้วเห็นควรเพราะว่าไม่สามารถคุมขังได้ตามกฎไงเอาก็ตามกฎไงสรุปปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าปปช.ทำงานทันไง
4: แต่ปปช.งานเยอะไง
3: ไม่ทราบ
4: ปปช.งานเยอะเขาก็มีเยอะแล้วสำนวนมันน่าจะเยอะมันต้องอ่านเยอะแหละอันนี้เข้าใจ
3: ก็ทำเรื่องที่เป็นเรื่องให้จบดีก็อย่าลากยาวสิหลายเรื่องก็นานเกินไง
4: มันอ่านไม่ทันเพราะว่าคุณแต่ละเรื่องอ่ะมันมาที่ปึกใหญ่นะ
3: แต่ผมไม่รู้นะหรือมันเป็นวิถีทั้งโลกเขาเป็นแบบนี้ไหมแบบเวลาส่งเอกสารที่ 87,600 หน้าอย่างเงี้ยประเทศอื่นเขาส่งกันขนาดนี้เหรอ
4: ไม่รู้จริงๆตอบไม่ได
3: ้หรือเวลาอ่านคำพิพากษาเงี้ยผมไม่รู้นะฮะอันนี้ผมพูดด้วยความเข่าเลยอาจจะด่าผมโง่ก็ได้เขาอ่านกันที 2-3 ชั่วโมงไหมเราอยากรู้แค่ว่าตกลงผิดถูก
4: มันต้องพิจารณา
3: โมฆะไม่โมฆะเรารอฟังแค่ประโยคนี้เรารออยู่2ชั่วโมงครึ่งเงี้ยบางทีอะ
4: เนี่ยก็รอเสร็จแล้วออกมาแล้วนี่ไงว่ายื่นไม่ทันถูกปะ
3: ครับ
4: เนี่ยยื่นไม่ทันมันก็เลยท้อไงที่เราบอกว่าเรามีหลายเรื่องในบ้านเราที่มันต้องการพีระมิดอะ
3: เอาก็ทำกฎหมายขึ้นมาดีว่าถ้ายื่นไม่ทันหรือหน่วยงานใดที่รับผิดชอบแล้วปล่อยให้อายุความหมดอายุความหน่วยงานนั้นมีความผิดรับรองทันหมดเลยอ้อมเชื่อสิมันจะทัน
4: ถ้ามีความผิดอ่ะผิดอะไรอ่ะผิดแล้วเอาโทษอะไรได
3: ้บอกจะจับเรื่องนี้จะพิจารณาคดีความอันนี้แล้วทำไม่ทันหมดอายุความแล้วให้การหมดอายุความใครรับผิดชอบอยู่คนนั้นมีโทษโดยไม่ต้องพิพากษาเลยนะมีโทษถือว่าบกพร่องในหน้าที่รับรองทำทันทุกคน
4: มันก็เลยแบบ
3: ไม่ต้องโทษติดคุกก็ได้โทษปรับเป็นเงินก็ได้รับรองทำทันเอง
4: เพราะบางหน่วยงานคนล้นนะคะ
3: จริงค่ะ
4: บางหน่วยงานคนล้นบางหน่วยงานที่ทำให้ปปช.อ่านไม่ทันอ่ะคนขาดใช่ป่ะ เราอาจจะยังมีบุคลากรในด้านนี้ยังไม่ครบก็ได้อะ
3: ครับผมส่วนอีกหลายๆเรื่องนะฮะมันมีเรื่องใหญ่ๆเกิดขึ้นแต่ว่า
4: เวลาไม่ได้แล้ว
3: ยังต้องรอสรุปกันนะครับอย่างเช่นแว่วๆมาแต่ผมคิดว่าข่าวลือทั้งหลายจะเป็นข่าวจริงที่มาก่อนการเช่นการขึ้น VAT 3%
4: VAT 3% เนาะ
3: ครับผมก็คือการไอ้ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% ค่าเหยียบแผ่นดิน
4: ค่าเหยียบแผ่นดินนี่เครียดมากจริงๆว่านึกออกแล้วว่าจะทำอะไร
3: นี่คือโยนหินถามทางทั้งนั้นแต่ผมเชื่อว่าเกิดแน่นอน
4: เกิดแน่นอนแต่ว่าสตาร์ทขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่ 1,000 แม็กซ์อยู่ที่ 5,000 ไม่เกินบอดแบบพันเพดาน
3: ผมว่าก็จะจบที่กลาง
4: ๆแต่ว่า
3: 1,500 1,800
4: แต่มันไม่ไหวแล้วนะเพราะว่า AOT อ่ะจากเดิมเก็บจาก700ใช่ไห
3: ม
4: เป็นเก็บ 1,120
3: ครับ
4: อันนั้นค่านั้นแล้วนะ AOT ก็เก็บแล้วนะ
3: สรุปให้ง่ายๆคนไทยเดินทางออกนอกประเทศเยอะมากเพราะฉะนั้นเก็บดีกว่า
4: แต่มันไม่ใช่ไง
3: ก็คือส่วนหนึ่งก็คือใช้ภาษีในการปรับพฤติกรรมคนถ้าเขาไม่อยากให้เราออกนอกประเทศเยอะ
4: แต่จริงๆก็ต้องดูด้วยว่าการที่คนอยากออกเพราะว่าบางทีเที่ยวในประเทศแพงกว่าท้องนอกประเทศแล้วไง
3: กับอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ยอมรับกันตรงๆรัฐบาลไม่มีเงิน
4: อันนั้นก็เรื่องนึง
3: ครับนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอร์เน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ยูอีคอฟเฮอร์เบิลมัลท์สเปรย์และแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานครับ
4: ค่ะอยากให้คุณผู้ฟังถ้าว่างๆนะคะลองเข้าไปตอบแบบสอบถามอันนี้ดูที่เขาถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของจ่าย 1,000 หรือเปล่าอ่ะลองดูนะคะถ้ามีให้ตอบข้ออื่นเราสามารถตอบข้ออื่นได้นะ
3: ครับ
4: ไม่เห็นด้วยได้นะคะทั้งหมดตอบความตามที่คิดค่ะ
3: ครับผมอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะประกันสังคมนะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ใครกินเจก็ขอให้เจไม่แตกอนุโมทนาบุญก
4: ับความตั้งใจ
3: สวัสดีครับ
1: Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
5: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
6: อ
5: ๋
6: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุดพี่เป้เก็ตละ
5: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทน plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคออ
3: ากาศมันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับก็เราก็น่าจะเห็นกันอยู่ฮะแล้วเราใช้คำนี้ได้ตลอดเวลาไม่ได้แปลว่าต้องเฉพาะช่วงนี้หรือว่าฤดูกาลนี้นะครับความแปรปรวนมันเกิดขึ้นจริงๆไม่ฝนก็ร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวก็เจอแอร์บ้างเสร็จปุ๊บเจอฝุ่นควันอีกหรือใช้เสียงเยอะอีกนะฮะโอ้บางคนไม่ได้โดนฝนด้วยซ้ำแค่โดนละอองหรือแค่ความชื้นเปลี่ยนก็อาจจะทำให้เราป่วยหรือไม่สบายขึ้นมาได้แล้วนะครับการระคายคอกับการเจ็บคอร่วมเนี่ยจริงๆมันเป็นหนึ่งในสัญญาณหรือว่าสิ่งที่บอกว่าแบบเราอาจจะป่วยได้ง่ายๆนะครับถ้าเริ่มมีอาการแบบนี้เจ็บคอขึ้นมาคอไม่สบายขึ้นมาอย่าปล่อยให้อาการแบบนี้กวนชีวิตคุณเลยและอย่ารอให้มันเป็นหนักขึ้นด้วยนะครับวันนี้มีตัวช่วยที่อยากแนะนำให้รู้จักกันนั่นก็คือคามิโลซานเอ็มสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์ครับอันนี้บรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกสะดวก
7: ก็แนะนำให้มีติดกระเป๋าไว้เลยนะครับจะได้หยิบใช้ได้ทันทีที่มีการเจ็บคอแบบไม่ต้องรอนะฮะปีนี้เป็นปีพิเศษครับเพราะว่าคามิโลซันเอ็มเนี่ยเขาครบรอบ28ปีพอดีเลยเขาก็เลยทำโปรโมชั่นดีๆมาให้พวกเราทุกคนซื้อกันได้ในราคาพิเศษคือราคาเพียง159บาทเท่านั้นไปตั้งใจหาเลยคามิโลซันเอ็มครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั้งบูตส์วัตสันส์เพียวเอ็กซ์ตร้าพลัสท็อปส์แคร์ร้านยากรุงเทพและหลักฟาร์มาซีตลอดเดือนตุลาคมนี้นะครับใครที่เริ่มแล้วการเจ็บคอมันจ่อๆอยู่นะครับพกเลยคามิโลซานเอ็มติดตัวไว้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย
1: คามิโลซานเอ็มโปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่บูตส์วัตสันเพียวและร้านยาเอ็กซ์ตร้าพลัส
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
11: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูแชมเปี้ยน
12: โครซ่าช็อต
13: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ารเสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
3: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
8: Regal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: โอ้โหสามคนสุมหัวกันขึ้นเลยฮะขึ้น
1: เธออย่าใช้คำว่าสุมหัวมันดูแบบมันดูแย่มากเลยอ่ะทั้งที่จริงๆมันอาจจะแย่งจริงก็ได้
0: ก็แย่นั่นแหละ
1: แต่เราอย่าใช้
0: ขึ้นเงินละเกินฮะ
1: รู้ว่าเราสุมหัวก็พอแล้ว
0: เราเสพข่าวอย่างพอดีได้ไหม
1: เราอ่ะข่าวมันพอดีแต่เราไปเกินข่าวเยอะเลย
0: ขึ้นไปไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ฟังแล้วคือผมขึ้นตามปุ้มเลยนะป
1: ุ้
0: ม
1: ใส่อารมณ์เลยเธอเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผมฟังอย่างเดียว
1: เป็นทอด
0: ผมฟังอย่างเดียวนะเมื่อกี
1: ้ตอนแรกปุ้มก่อนปุ้มมาเป้มาต๊อก
0: ไม่จริง
1: ต๊อกกับพี่ปุ้มอีกที
0: เป้ยังไม่ทันเสริมแต่เป้กำลังจะเสริมพอดีเปิดไมค์ซะก่อน
1: แหมตอนนี้ไม่ได้ขึ้นตามใครละ
0: คือขึ้นเองแล้วหรอ
1: ใช่ฉันจะขึ้นเองแหละ
0: แกช่วยไปขึ้นกับน้ำมันด้วยปะ
1: เธออย่าพูด
0: อย่าพูดเหรอแสลงใจเหรอแสลงใจน้ำมันขึ้นอีกแล้วเนี่ยพี่เป้ครับวันนี้ถนนโล่งมากก็จริงนะวันนี้ผมมาแบบ
1: ก็ไม่ได้
0: ช
1: ิ
0: วๆอ่ะแบบชิวๆขึ้น
1: อะอะไรขนาดนั้น
0: เพราะมันเป็นวันรู้อะไรรู้ป่ะ
1: วันอะไรคะ
0: วันไปรษณีย์โลก
1: อ๋อเนาะมันก็เลยทำให้ถนนล้อไม่ใช่จะบ้าเหรอ
0: มันไม่ได้เกี่ยวกันแต่อยากจะบอกว่า9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลก
1: รับทราบโดยทั่วกัน
0: คุณจูโน่ส่งมาอีกละ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: น่ารักมากคุณจูโน่ผมชอบนะส่งมาให้ผมเรื่อยๆเลย
1: เราชอบอ่าน
0: เพราะทุกครั้งเนี่ยผมจะต้องเสิร์ชหา
1: ใช่เพราะเราบางทีเราก็ไม่ได้รู้ทุกเร
0: ื่อง แต่ตอนนี้ผมไม่ต้องเสิร์ชละคุณจูโน่เสิร์ชให
1: ้เป็นภาระคุณจูโน่ละ
0: ให้ทุกวันเลย
1: โอเค
0: แต่สมัยก่อนเนอะเราสะสมสแตมป์กันนะคุณทันไหม
1: สมัยไหนนะ
0: นั่นเรามีสมุดกันเป็นเล่มๆอย่ามา
1: สมุดสะสมสแตมป์จะหายไปไหนเราไม่รู้ว่า
0: เนาะเสียดายเนาะเราเก็บมาตั้งแต่เด็กแล้วอะ
1: โอ้โหคือแบบมันจะมีช่วงที่แบบว่าย้ายบ้านช่วงน้ำท่วมบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันดูแบบไปหมดเลยอะ
0: แล้วเวลาเราติดสแตมป์เราใช้อะไรติด
1: อะไร
0: ลิ้นไงจำได้ไหมล่ะเอาทุกคนต้องผ่านจุดนั้นมาแล้วก็แปะลิ้นเราแล้วก็แปะลงไปเนี่ยทุกคน
1: ตัวต้นสารตั้งต้นเลย
0: สารตั้งต้นเรื่องอะไร
1: เชื้อโรค
0: ก็เราถูกบ่มกันมาแบบน
1: ี้ใครบ
0: ่มไม่รู้เขาทำตามกันมา
1: แ
0: บะลงเงี้ยแต่ว่าคิดถึงเนาะการเขียนจดหมายสมัยก่อนเนาะ
1: ตอนนี้ก็ยังเขียน
0: อะไร
1: ก็เขียนจดหมายนี่แหละเขียนแล้วก็ขยำทิ้ง
0: โอ้คุณทำเหรอ
1: ใช่
0: เพื่ออะไรอ่ะ
1: เขียนด่า
0: ว้าอันนั้นมันเรียกจดหมาย
1: เอาเหรอ
0: เป็นการระบายอารมณ
1: ์อ๋อเป็นการระบายเพราะว่าเป็นการ
0: ทำไมคุณเขียนหาปุ้มอย่างนี้เหรอ
1: เขียนหาเธอแล้วแหละเธอลองสังเกตสิพอฉันอ่านข่าวเสร็จต้นชั่วโมงใช่ไหมฉันออกไปข้างนอกเธอจะเห็นฉันก้มหัวเขียนยิกฉันด่าไปอยู่นะ
0: เธอคุยกับฉันตรงๆก็ได้เธอไม่ทนห้าองศาถ้าเกิดเธออยากจะระบายอารมณ์ระบายตรงๆได้
1: เอ้าระบายตรงๆได้ก็ไม่บอกจะได้ทำ
0: ก็ระบายมาสิถ้าแรงมากแรงกลับนะ
1: อ๋อเหรอให้เขียนอยู่ตั้งนานแต่ว่ามันเป็นการฝึกนิ้วเหมือนกันนะ
0: จริงเพราะเราก็
1: พิมพ์อยู่ตลอดไงแล้วพอมาเขียนนี่ลายมือเหรอเนี่ย
0: สมัยก่อนนะจะต้อง
1: ขึ้นสมัยก่อนอีกแล้ว
0: แม่ก็พอนึกการเขียนจดหมายไงขึ้นต้นด้วยวันที่ก่อนนะขึ้นต้นวันที่เรียน
1: วันที่รอ
0: ไม่ใช่แล้วอันนั้นกลับก่อนแล้ว
1: พอสอที่ใช่
0: ไม่ใช่แล้วมันจะต้องมีเว้นวรรคแล้วก็ขึ้นย่อหน้าแรกอะไรอย่างเงี้ยลงท้ายว่าอะไรด้วยรักและคิดถึง แล้วก็เขียนชื
1: ่อพยายามไปให้ทันหน่อยนะคะ
0: เด็กสมัยนี้ได้ทำไหม
1: เด็กสมัยนี้ด้วย
0: ก็คุณว่าเขามีไหมไม่มีแล้วนะ
1: ไม่ค่อยหรอก
0: เสียดายนะผมชอบนะมันเป็นจริตที่ดีอ่ะ
1: ก็ยังทำได้นะนะคะ
0: ลองดูแล้วกันนะแหมก็ลองทำได้ไม่มีทำหรอกไม่มีใครทำหรอก
1: นะติดตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเรื่องนี้เขามาขอความร่วมมือกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยจะว่าเนิ่นๆไหมนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนตุลาแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนตุลาก็จะเป็นฮาโลวีนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: นะคะ
0: ตอนนี้สถานที่ต่างๆเขาเริ่มตกแต่งแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าวันล่าสุดไปทำเสมือนใช่ไหมเป็นศาลพระภูมิ
1: อ๋อเหรอ
0: เพื่อนน่ะเดินผ่านเพื่อนกันยกมือไหว้แล้วบอกแกอันนั้นเขาตกแต่งฮาโลวีน
1: ทำถึง
0: จริง
1: ทำถึงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยนะเราไม่ยอมกันด้วย
0: ครับ
1: นะคะอ่ะเขาขอความร่วมมือนะทางการเขตชิบุย่าในโตเกียวเผื่อใครไปเนาะช่วงแบบว่าแบบฮาโลวีนหรือว่าไปได้ไปเที่ยวพอดี
0: เขางานใหญ
1: ่เขาบอกว่าปีนี้ก็ขอความร่วมมืออีกสักครั้งหนึ่งนะคะร้านค้าทั้งหลายที่อยู่รอบๆบริเวณสถานีชิบุย่านะคะงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์
1: ในช่วงเทศกาลฮาโลวีน31ตุลาคมนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะเป็นแบบพฤติกรรมต่างๆที่มันดูแล้วไม่ค่อยไม่เหมาะไม่ควรสักเท่าไหร่นะคะคือเขาก็เรียกร้องว่าเอ้ยช่วยแบบว่าเธอ อย่าเพิ่งก่อความวุ่นวายได้ไหม งดหน่อยเธออะไรอย่างนี้นะคะ เพราะว่ามันมีทั้งพฤติกรรมแบบว่าดื่มแบบจนแบบว่าเมาเรื้อนเมาแอเมาไม้มีเรื่องของขยะด้วย ทิ้งเกลื่อนเต็มไปหมดเลยนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่30ตุลาคมนะเขาจะมีการปิดกั้นพื้นที่รอบๆตรงรูปปั้นน้องหมาฮาจิโกะ
0: ตรงแยกชิบุย่าแหละ
1: ใช่ๆนะคะซึ่งปีที่แล้วเขาบอกว่าคนที่เดินทางไปฉลองฮาโลวีนในย่านนี้เขาบอกลดลงนะเพราะว่าฝนตกเอาเธอไม่ได้ลดลงเพราะว่าขอความร่วมมือหรอก
0: เพราะฝนตก
1: ลดลงเพราะฝนหรอแต่เขาคาดว่าปีนี้คนน่าจะไม่น้อยนะคะเพราะว่า
0: แน่นอยู่แล้ว
1: เพราะว่า30ตุลาคมตรงกับวันช่วงวันเสาร์พอด
0: ีมันงานใหญ่มากเลยนะคนไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นนะคนต่างชาติก็แห่ไปดู
1: นั่นแหละนะคะแล้วก็พื้นที่อื่นๆก็ด้วยอย่างย่านชินจูกุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแผนว่าจะขอความร่วมมือประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนท้องถนนบริเวณย่านคาบุกิโจนะคะแล้วก็ขอให้ร้านค้าปลีกงดจำหน่ายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนต่อเนื่องไปจนถึงแบบเช้าวันรุ่งขึ้นเลยนะคะก็เผื่อว่าใครที่ได้ไปพอดีเนาะอาจจะไปฉลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังบ้านเธอมีเดอะแบกปะเดอะแบกก็คือเหมือนแบบคนที่แบบว่าคอยจัดการเรื่องราวต่างๆอยู่ภายในบ้านแบบเสมอ
0: ฉันไม่มีคือฉันนี่แหละ
1: นั่นแหละ
0: ฉันไม่มีแต่มีฉันนี่แหละ
1: คือฉันเอง ฉันคือเดอะแบกนั่นเอง ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเขาจะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA สบายเซอร์วิสนะคะที่เขามีแอป PEA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายด้วยนะจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยคุณผู้ฟังแถมสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จแล้วก็ใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านทางอีเมลนะคะ
0: ค
1: ุณไม่ต้องห่วงเลยคุณสบายใจได้หายห่วงเรื่องว่าเฮ้ยเธอบินหายหรือเปล่าหายห่วงเรื่องนี้แถมยังช่วยลดโลกร้อนด้วยนะคะก่อนจ่ายเงินอย่าลืมสมัครวัดดีพอยต์นะคะในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรีเลย500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนนะคะแล้วก็ทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไป
0: ดี
1: หรือถ้าเกิดว่ากลัวลืมอีกคุณก็แอด LINE Official Account PEA Thailand ได้แล้วของแท้เขาต้องมีโล่เขียวนะพอถึงรอบจ่ายปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณสามารถขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือขอติดโซลาร์เซลล์หรือว่าขอใช้บริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการได้ง่ายๆบนเว็บไซต์ PEA นะคะผ่าน PEA e-service เนี่ยแหละทำออนไลน์ได้ทุกที่แป๊บเดียวเสร็จ
0: สะดวกครับคุณ
1: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะเลยนะคะกับ PEA สบายเซอร์วิสสบายครบทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA นะคะหลายบ้านหลายคนน่ะแต่ละบ้านก็คือแบกจนหลังแอนเรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกประจำบ้าน
0: จะได้สบายตัวขึ้นเนาะ
1: ใช่ค่ะ

0: ดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: ข้อความนี้นิดนึงกันละกันนะฮะบอกว่าพี่ต๊อกแต่งหน้ารอฮาโลวีนตั้งแต่วันนี้เลยเหรอคะวะคุณผู้ฟังนี่ก็ช่างแซวพูดแทนใจเป้ไปละเก่งมากครับทุกคน8 โมงแล้วครับพี่น้อง

งานจ่า Process นั่นเองนะครับเราไปหาดู MV นะฮะหรือดูคลิปก็ได้นะครับที่น้องๆเขาเต้นกันน่ะน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินท่าเต้นแต่ละท่าในเพลงนี้นะฟรีไวไฟนะครับมีคนบอกว่าพี่เป้พูดถึงสแตมอ่ะทุกวันนี้ยังเก็บสแตมอยู่ด้วยโอ้ยมีคนสะสมสแตมอยู่นะเขาบอกว่าเป็นสแตมปีใหม่ซื้อทุกคอลเลคชันนี่โอ้พอไปสมีออกขายนะทันบ้างไม่ทันบ้างโอ้โหเขายังซื้อยังสะสมกันอยู่เลยนะคุณผู้ฟังเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวนี้เขามีสแตมแบบนี้ด้วยนะเป็นหน้าเรา

ไหนสำรวจกระเป๋าสตางค์หน่อยสิคุณผู้ฟังนะฮะในกระเป๋าตังค์ตอนนี้มีแต่บัตรไม่มีแบงค์เปล่าบัตรนั่นบัตรนี่เต็มไปหมดเลยแต่แบงค์ไม่มีแล้วนะครับบางคนก็ไม่ได้พกแบงค์แล้วเนาะเพราะว่าการใช้จ่ายทุกวันนี้นะฮะมันผ่านโทรศัพท์มือถือกันไปหมดแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีการเตือนภัยออกมานะคุณผู้ฟังไม่มีแบงค์ปลอมนะครับระบาดกันอยู่นะครับเขาบอกว่าทำเนียนมากนะฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็เขาบอกว่านะฮะน่าจะข้ามนะฮะข้ามห้วยมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละทำเส้นเนียนจนน่ากลัวนะครับคือมันมีคนเขาไปเอาเงินไปฝากเข้าตู้ ATM ไงนะฮะอยู่ที่หนองคายนะตู้ดีดออกมาบอกว่ามันเป็นแบงค์ปลอมนะครับเหมือนมากนะเขาบอกว่าเหมือนเนื้อกระดาษที่ใกล้เคียงมากนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสังเกตดีๆนะฮะถ้าเกิดว่าได้เจอแบงค์ออกมาเนี่ยนะครับใครที่ยังใช้แบงค์อยู่ต้องดูหน่อยละกันเนาะนะครับแต่ว่าน่าจะใช้น้อยลงแล้วล่ะเรื่องของแบงค์นะครับณวันนี้คุณยังมีแบงค์อยู่ในกระเป๋าตังค์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะเรื่องราวของแบงค์นะครับมาเลยนะฮะใครไม่มีแบงค์วันนี้อดนะฮะอดลุ้นด้วยกันนะครับใครที่มีแบงค์ไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็แล้วแต่20 50 100 1,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาโชว์กันหน่อยนะครับแต่ทีเนี้ยมีข้อแม้อยู่นิดนึงวันนี้วันที่9ใช่ปะเลข9หน่อยคุณผู้ฟังในแบงค์ต้องมีเลข9ด้วยนะถ้ามีเลข9ว่ามาส่งมาบอกพี่เป้กันว่าเป็นแบงค์100มีเลข9ว่าไง9หน้า9หลังหรือ9อยู่ตรงกลางก็ว่ากันไปนะครับส่งมาบอกกันแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะครับเดี๋ยวสุ่มหาผู้โชคดีแจกให้นะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท

เอ็นดูหลายคนเหมือนกันนะโอดครวญโอ้พี่แป้งไม่มีแบงค์ติดตัวสักกับแบงค์เลยโอ้เนี่ยนะบางคนไม่มีจริงๆนะมันมีอยู่ช่วงนึงพี่แป้งก็ไม่มีเหมือนกันนะไม่มีเงินสดติดตัวจริงๆนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่มีติดตัวนี่ต้องลือคนอยู่ในรถเหมือนกันหาเศษเงินในรถนี่ไงโอ้โหต้องตามลือตามดูกันเลยทีเดียวนะครับแต่บางคนก็บอกว่ายังคงค้นยังคงพกอยู่ค่ะนะฮะเผื่อไว้บางทีถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตไม่ดีหรือแอปมีปัญหาเราก็จะได้มีเงินจ่ายครับพี่เป้นะฮะก็แล้วแต่สะดวกนะฮะก็จริงๆมันก็นิดนึงก็ดีนะครับนะฮะ

0: เลือกชาติคุณเป้คะสอบถามค่ะพอดีไปย้อนดูหนังเรื่อง Ice Age นะคะตัวละครที่ชื่อซิดน่ะคุณเป้พากเสียงเปล่าคะอุ๊ยน่ารักจังเลยจำเสียงเขาได้ด้วยเหรอก็ฟังแล้วมันเหมือนคุณเป้เลยอะที่อารมณ์ดีฟังแล้วต้องนั่งขำตลอดโอ้ขอบคุณมากนะฮะตามดูได้ฮะทุกภาคเลยครับทุกภาคของไอเซดนะฮะเป็นตัวซิดนะฮะตัวที่พูดมากๆนะอยู่ในเรื่องนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับน่ารักจังเลยอะทำไมจำเสียงกันได้แบบนี้เลิฟยู
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่ว่านอกจากตาแล้วเนี่ยก็หัวใจของเรานี่แหละที่ทำงานหนักมาก
2: ๆจริงที่สุดค่ะพี่อ้อยหัวใจเราเต้นวันละเป็นแสนครั้งสูบฉีดเลือดเป็นวันละพันๆลิตรไม่เคยพักเลยค่ะซึ่งกล้ามเนื้อหัวใจเองก็ต้องการพลังงานที่สูงมากนะคะแล้วตัวเขาก็ยังต้องใช้ตัวขับเคลื่อนหลักคือโคเอนไซม์ Q10 ที่จะคอยทำหน้าที่เหมือนแบตเตอรี่ให้หัวใจมีแรงบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ฟังแล้วเจ้าโคQ10 เนี่ยก็ดูรักหัวใจเรามากกว่าตัวเราเองอีกนะคะเนี่ย
2: ใช่เลยค่ะพี่อ้อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้หัวใจของเราเหนื่อยล้าต้องหมั่นดูแลเขาด้วยนะคะง่ายที่สุดคือการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างสม่ำเสมอทานอาหารที่มีไขมันดีนอนหลับให้เพียงพอเท่านี้เลยล่ะค่ะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคQ10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon และร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง 5

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
2: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: แตงม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
5: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
6: Drive your day โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: หาตัวเลขกันอีกเนาะเออนะฮะเลข9เลข9โอเค1ผู้โชคดีของเรานะครับได้แก่สวัสดีครับคุณเจม
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยครับรับแล้วสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาท ฟาฟันเข้ามาได้นะโอ้วันนี้ข้อความทะลักทะลวงมากเลยนะเยอะมากเลยทุกวันนี้ยังพกแบงค์เยอะไหมมีอยู่ในกระเป๋าตังค์เยอะอยู่ไหม
1: ก็ประมาณนึงค่ะเผื่อไอ้ระบบออนไลน์มันล่ม
0: เราแบบเผื่อไว้ก่อนเนาะแต่ว่าแบบแต่ถามว่าณวันนี้ได้ใช้ไหมเอาในแต่ละวันได้ใช้แบงค์ไหม
1: ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเก็บไว้เฉย
0: ๆเออทุกอย่างมันสแกนไปหมดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ตืดเอาตืดเอาไปหมดแล้วนะครับ โอเคแต่เราก็เผื่อเหลือเผื่อต่อกันเอาไว้อย่างนี้น่ารักมากโอเคนะครับแหมเลขที่ส่งมานี่ก้าวหน้าก้าวหลังเลยนะ
1: ใช่
0: สมัยก่อนเนาะสมัยก่อนตอนแบบว่าเราได้แบงค์แล้วเราใช้แบงค์กันอยู่ตอนเนาะเราก็จะดูก้าวหน้าก้าวหลังแล้วแอบจะเก็บแล้ว
1: ก็ไ
0: ม่
1: ใช้เก็บไว้ด้วยในกระเป๋าส่วนนึงว่าแบบเป็นอะไรนะเป็นขวัญถุง
0: โอ้ขวัญถุงเออเนี่ยตัวเลขมันดีก้าวหน้าก้าวหลังเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยเยอะขอบคุณมากครับคุณเจมส์ที่ร่วมสนุกกันหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: เพลงเหลวไหลค่ะอันนี้เพลงนี้มอบให้พี่เป
0: ้เฮ้ยทำไม
1: รู้สึกว่าเป็นเพลงประจำตัวพี่เป
0: ้ไม่จริงพี่เป้เสียงพี่เป้มาทานเสมอโอเคเดี๋ยวเปิดให้ก็ได้เชิญขอบคุณมากครับคุณเจมส
1: ์ครับ
0: สวัสดีครับยินดีมากๆนะครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทได้ไปขอบคุณทุกข้อความนะครับวันนี้เนี่ยช่วยกันลุ้นกันทุกๆวันในทุกๆเช้านะครับลุ้นวันนี้พลาดลุ้นไปลุ้นต่อนะฮะเดี๋ยววันจันทร์มาลุ้นกันใหม่ขอบคุณสำหรับทิปสแน็คนะครับประกันพอดีคำจากทิพยะประกันภัยแล้วก็บูรพัสแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทด้วยครับเปิดให้คนอื่นนะ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: อย่าลืมนะสมัครสมาชิกนะฮะเป็นแชมเปี้ยนคลับกันคุณผู้ฟังนะฮะกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่ไงเขามีครอบครัวแชมเปี้ยนนะครับแล้วก็ไปสมัครสมาชิกกันนะครับเพราะว่าการสมัครสมาชิกเนี่ยสะสมยอดได้ปุ๊บใช่ไหมเราก็ไปช็อปต่อได้ทันทีด้วยเหมือนกันนี่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะครับก็ซื้อผลิตภัณฑ์ถุงขยะแชมเปี้ยนเนาะสะสมคะแนนเสร็จปุ๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่สะสมได้หมดนะครับเราซื้อผ่านทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์นะครับของร้านโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนแบ็คออฟฟิเชียลช็อปนะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop ได้หมดเลยคุณผู้ฟังเข้าไปที่ www.championbags.com อันนี้ก็ได้นะฮะหรือจะเข้าไปที่ LINE OA นะฮะของถุงขยะแชมเปี้ยนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องแอด LINE ก่อนใช่มั้ยแอด LINE ที่ @championbags นี่นะฮะห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังคือเราสมัครสมาชิกปุ๊บนะฮะถ้าเราเป็นสมาชิกใหม่เขาก็จะให้ทันทีเลย200คะแนนนะฮะพอได้200คะแนนยังไม่พอจ้ามีคูปองให้อีกนะฮะเป็นส่วนลดอีก100บาททุกๆยอดซื้อ3บาทรับ1คะแนนสะสมคะแนนปั๊บไปช็อปต่อทันทีแชมเปี้ยนคลับครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มนั่นเองนะครับสมัครเลยนะคุณผู้ฟังผ่านทาง LINE OA ที่แหละ @championbags นะครับ bags มี s นะครับรีบโหลดรีบสะสมคะแนนนะฮะกับแชมเปี้ยนคลับด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆกับบิวกินอีกนะครับซึ่งจะเป็นที่ไหนเมื่อไรอย่างไรตามฟังพี่เป้ตามฟังกรีนเวฟให้ดีนะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshineร่วมดีไซน์โดยบิลกินหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Made Life Made
1: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มาเจอเซนันเดชาหลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
3: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์ก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ๋อดิ
3: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์
5: J-A-Y

0: าวไทยเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการเร็ต
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวใ
1: ช่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้

0: ซฟี
1: แอลจดหมายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
1: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
3: ไปปาล่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปนั่งรถไฟญี่ปุ่นลอยข้ามน้ำเขื่อนป่าสัก
4: อุ๊ยอันเนี้ย
3: เ
4: คยอยากจะไปนะ
3: เออปักหมุดแล้วเหรอ
4: ยังไม่ได้ปักหมุดหรอกแต่ว่าก็คุยๆไว้กับน้องๆแถวนี้อะไรเงี้ยบอกว่าอุ๊ยน่าสนน่าสน
3: ดูดีเนาะดูดีนะผมก็เห็นในภาพแล้วแบบดูดีมากนั่งรถไฟข้ามเขื่อนคุณผู้ฟังเที่ยวทุ่งทานตะวันชมวิวพระอาทิตย์ตกกลางเขื่อนงามงดมาก
4: มันต้องทำเสียงงี้ด้วย
3: เชิญชวนไงเสียงแบบเชิญชวน
4: เสียงเหมือนได้ไปแล้วอ
3: ่
4: ะ
3: ยังเหนื่อยอยากไปเหมือนกันมีขบวนแบบท่องเที่ยวอิสระนะไปกลับเริ่มต้นอยู่ที่350บาทเองอันนี้น่าสนนะมีขบวนแบบแพ็กเกจท่องเที่ยวนะ
4: อ๋อเหรอ
3: เออนะฮะก็คือแบบว่าพาครบทุกแลนด์มาร์คมีอาหารมีของว่างมีฟังดนตรีสดบนรถไฟด้วยไปกลับก็ประมาณ 2,599 บาท
4: 2,599 บาท
3: ใช่ไปอย่างแรกดีกว่าไหม350บาท
4: มันเลือกได้อะเนาะเออเอาที่เราบอกว่าเอาที่ถูกจริต
3: เอาที่ไหว
4: เออเอาที่เราไหวด้วยนี่เมื่อไหร่อ่ะ
3: ก็มีเป็นรอบๆนะ
4: เริ่มแล้วหรอ
3: เริ่มเดือนพฤศจิกายน
4: พฤศจิกา
3: เป็นรอบๆนะเขาเดือนพฤศจิกามีรอบอะไรก็ลองไปเช็คดูเดือนธันวาคมมีรอบอะไรมกราคมมีรอบอะไรอะไร
4: อ๋อไปถึงมกราเลย
3: ใช่
4: อ
3: ่
4: าฮะ
3: เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี้วิ่งเต็มเลยนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: จัดไปนะพฤศจิกาธันวามกราสามเดือนนี
4: ้อาก็จองให้ทัน
3: ครับ
4: นะคะอ่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะคุมเข้มก่อนไม่รอใครแล้วนะคะมาเลเซียค่ะเขาบอกว่าเตรียมบังคับใช้กฎหมายกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ฉบับแรกของประเทศในช่วงต้นปีหน้า
3: โอ้ยดี
4: อ่ะก็เพื่อรับมือกับความเสี่ยงไงเพราะว่าก็มีการเอาเทคโนโลยีมาใช้งานแต่ว่าใช้งานในทางที่ถูกก็ไม่น้อยใช้งานในทางที่ผิดก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าในขณะที่หลายประเทศทั่วโลกเขาก็เร่งจัดระเบียบเรื่องของเทคโนโลยี AI เหมือนกันคือตอนนี้มาเลเซียบอกว่ากำลังเดินหน้าร่างกฎหมายโดยยึดหลักการกำกับดูแลตามระดับความเสี่ยงเป็นเกณฑ์สำคัญนะคะพร้อมทั้งเร่งสร้างกลไกควบคุมเทคโนโลยีนี้ให้มันมีประสิทธิภาพแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้จริงเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะประมาณสักช่วงเดือนมิถุนายนรัฐบาลมาเลเซียเขาเพิ่งจะออกมาตรการจัดระเบียบโซเชียลมีเดียครั้งใหญ่เหมือนกันนะก็คือสั่งให้ทุกแพลตฟอร์มตรวจสอบอายุผู้ที่ใช้งานอย่างเข้มงวดแล้วก็ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16เปิดบัญชีใช้งานเด็ดขาด
3: ดี
4: นะคะมันก็เป็นการออกมาเคลื่อนไหวซึ่งก็ไม่ต่างจากกระแสโลกนะคะโดยเฉพาะสหภาพยุโรปนะคะหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวที่เขาก็เพิ่งเริ่มบังคับใช้กฎหมายควบคุม AI อย่างครอบคลุมเป็นฉบับแรกของโลกกันนะคะ
3: เขาเริ่มให้ความสำคัญเรื่องนี้มากขึ้นนะเข้มขึ้น
4: แล้วนะ
3: คะ
4: เพราะว่ามันก็มีเราก็ต้องยอมรับว่ามีคนที
3: ่เอาไปใช้
4: เขาก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะ
3: ไอ้ดีก็ดีไอ้ที่ไม่ดีก
4: ็จริงๆเรามีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะมันก็เรื่องของเทคโนโลยีเนาะมันก็พัฒนาก้าวหน้าไปอ่ะ
3: แต่มันน่ากลัวนะ
4: มัน
3: จะเหมือนในหนังขึ้นมาทุกทีแล้วนะ
4: แต่ว่ามันก็ต้องมีการออกเราพัฒนาเขาเราก็ต้องควบคุมเขาให้ได้ด้วย
3: อีกหน่อยเราต้องนั่งยานอะไรนะทำมาชีนนะไปอนาคตนะแล้วเราก็จะต้องไปสู้กับมันนะ
4: ตื่น
3: ทำไมปลุกแรงจังอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะ
4: เนี่ยเธอ
3: สะดุ้งเลยอ่ะเมื่อกี้
4: ฉันไม่เอาน้ำใส่ถังแล้วลาดไปก็บุญเท่าไหร่ละ
3: แกมันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ
4: เอามันไม่รู
3: ้โอ้น่ากลัวนะ
4: ใช่แต่ตอนนี้เธอตื่นก่อน ปิดท้ายกันคุณผู้ฟังต้อนรับเทศกาลเอ้าเริ่มแล้วเปล่า
3: อะไร
4: ล้างทองบ้างเนี่ย
3: กินเจกินเจ
4: ต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้คุณผู้ฟังตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเขาชวนคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมสนุกกันเขามีกิจกรรมให้คุณตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนตุลาคมนะคะไหนลองเช็คสายเจหน่อยซิสไตล์ไหนที่ใช่คุณนะพร้อมกับลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเลยนะคะฟังกติกาให้ดีๆกติกาง่ายมากเลยอ่ะเพียงคุณเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดบนแฟนเพจตราแม่ครัวเข้าไปยัง
3: เข้าน
4: ะโพสต์ปักหมุดนะแฟนเพจตราแม่ครัวแล้วคุณคอมเมนต์เลือกว่าคุณเป็นสายไหนไม่ว่าจะเป็นสายผัดหอมอร่อยด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทอง
3: อ๋อเลือกสายด้วยสายผ
4: ั
3: ด
4: อันนั้นสายผัดสายทอดหรือเปล่า
3: สายทอดชอบชอบ
4: ฉันก็เป็นสายทอดเหมือนกัน
3: หมูทอดไก่ทอด
4: กรุบกรอบโอ้โหเข้าทางเลยกรุบกรอบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองเติมไปใส่แป้งด้วยเนี่ย
3: ตายแน่นๆ
4: เห็นแป้งแล้วแบบว่ากระตือกระตือร้นอันนั้นเป็นสายทอดใครที่เป็นสายต้มเติมความกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: ก็ชอบอีก
4: นี่คุณเป็นสายย่างหรือเปล่า
3: สายย่างก็บ่อยนะ
4: หมักด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทอง
3: อ
4: ุ๊ยอันนี้ฉันก็เป็นนะสายยำ
3: โอ้แซ่บๆ
4: เพิ่มความเปรี้ยวกลมกล่อมด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เธอเป็นทุกสายเลยได้ไหม
4: ได้นะคะคุณลองคอมเมนต์ไปดูนะคะพร้อมกับบอกชื่อเมนูเจสุดโปรดเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าผ้าตราแม่ครัวสุดพรีเมียมจำนวน10รางวัล นะคะอย่ารอช้านะ
3: รีบเลย
4: เข้าไปร่วมสนุกกันแล้วก็ดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ตราแม่ครัวตั้งแต่วันนี้แหละ9ถึง18ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็เปิดไอเดียเมนูเจสุดอร่อยไปด้วยกันนะคะ
3: ก็ลองเลือกดูนะจะเป็นสายผัดสายทอด
4: สายต้มสายย่างหรือสายยำ
3: ของคุณนี่สายต้มแน่นอน ดูหน้ารู้เลยว่า
4: ฉันไม่ใช่คนต้มตุ๋น
3: ทำไมขัดกันล่ะ
4: แต่ถ้าเป็นเธอฉันอาจจะลองทำดู
3: ปล่อยให้ฉันเล่นหน่อยสิ
4: ไม่ให้
3: รีบตบจังเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่ให้
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: DJ playlist 55 minutes DJ เป้
3: 9โมงฮะคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนาะวันนี้วันศุกร์ที่2ของเดือนนะครับเดือนนี้เรามีทั้งหมดหูย5ศุกร์ด้วยกันนะคุณผู้ฟังศุกร์ล้นๆเลยอ่ะวันศุกร์ก็ต้องสนุกกับเป้หน่อยอยู่ด้วยกันที่ Green Wave นะฮะมีคุณผู้ฟังส่งมาผมเป็นสายต้มตุ๋นครับวาง

กินข้าวเช้ายังถ้ายังไม่ได้กินอ่ะข้ามไปกินข้าวเที่ยงแต่ถ้าข้าวเที่ยงไม่ได้กินกินข้าวเย็นด้วยนะเดี๋ยวไม่มีแรง

มีคนบอกว่าข้าวเย็นต้องกินตอนร้อนๆด้วยนะพี่เป้ข้าวร้อนๆเนี่ยมันอร่อยเนาะเอาจริงๆถ้าเกิดว่ากินข้าวแบบว่าเย็นชืดเงี้ยไม่ไหวไม่ไหว

0: ข้อความที่บอกว่ารถติดไฟแดงอ่ะมอเตอร์ไซค์ข้างๆหันมามองคือนั่งเต้นอยู่ในรถอยู่พี่เอ็นดูเปิดกระจกสิเปิดกระจกให้เขาเต้นด้วยนี่ให้เขาเต้นกับเพลงนี้เลยพี่เอกคะแนนครับผมรักน้องคนเดียว
1: เพลงนี้เต้นมันดีนะ

ลูกทำแบบฝึกหัดอยู่ต้องขออนุญาตเปิดเพลงเสียงดังแล้วล่ะเพราะว่าแม่อยากเต้นไอ้ยะเห็นภาพเลยมีคนบอกว่าถนนโล่งมากพี่เป้วันนี้

ุกคนพี่เป้มีเรื่องมาบอกแหละคือทาง A Time Chubit เนี่ยเขาแจ้งมาบอกว่าตอนนี้คอนเสิร์ต Remaster Concert นะครับที่เราจะเจอกันในวันเสาร์นี้แล้วเนี่ยนะฮะใครที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยยังตามล่าหาบัตรได้นะฮะเขาบอกว่าเหลือบัตรแค่100ใบสุดท้าย100ใบสุดท้ายพวกเราใครที่ยังไม่มีไปสิบ่ะไปกดบัตรกันเถอะที่ Thai Ticket Manager นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับเจอพี่ปั่นแน่นอนเพลงนี้จากพี่ปั่นนะฮะพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก

็นคอนเสิร์ตปีลึกนะฮะเราเจอศิลปินเยอะมากนะฮะพี่ปั่นพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงศิษย์พี่ตุ๊กวิยดาพี่เบิร์กกับฮาร์ดพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงแล้วก็ยังมีสาว

มีคนถามว่าพรุ่งนี้พี่เป้จะไปคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์ด้วยไหมคะไปสิครับไปสิครับพรุ่งนี้ไปรับจ็อบนะฮะทำหน้าที่เปิดประตูครับเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ทุกคนได้เดินเข้าฮอลล์กันอย่างมีความสุขเลยนะฮะได้เจอแน่นอนกับศิลปินที่เราคิดถึงเนาะคอนเสิร์ตปีลึกแบบนี้แล้วก็พี่เป้ก็พร้อมจะไปเต้นกับเพลงนี้ด้วยพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มประตูใจครับพวกเราคลาสสิกมากเพลงนี้เต้นแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเงี้ยน่ารักอ่ะเต้นแบบน่ารักน่ารักเงี้ยไป

สำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะย้ำนะตอนนี้ที่เขาแจ้งมาล่าสุดเนี่ยบอกว่ามีบัตรเหลืออยู่ประมาณ100ใบนะคุณผู้ฟัง100ใบสุดท้ายนะเข้าไปดูที่ Thai Ticket Major ได้เลยนะฮะไปจองบัตรแล้วไปเจอกันพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มจากสาวๆพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทพี่ตุ๊กวิญญดาพี่ปั่นพี่บูนพี่ก้อยสัญญาพี่กบสุสิทธิ์น่าดูมากกับคอนเสิร์ตปีลึกแบบนี้นะครับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับมีคนถามว่าพี่เป้คาดว่ารีมาสเตอร์คอนเสิร์ตกี่ชั่วโมงคะอ๋อกำลังวางแผนในการเดินทางใช่ไหมไปรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเหรอกลับทันเพราะว่าคอนเสิร์ตเขาเริ่ม4โมงเย็น4โมงเย็นผมว่า2ทุ่มน่าจะโอเค4โมงเย็นถึง2ทุ่มกำลังสวยเวลาดีกลับบ้านได้ง่ายเจอกันครับพี่น้องพรุ่งนี้นะฮะ4โมงเย็นคอนเสิร์ตเริ่มประตูเปิดบ่าย3โมงนะฮะที่พารากอนฮอล์

เพราะความนี้น่าตีมากความคอนคนแก่เนาะพี่เป้ต้องเริ่มเร็วแล้วจบเร็วดูสิโอ้ยคือจบเร็วเพราะว่าพี่กบไงพี่กบนอนดึกไม่ได้ต้องรีบจบเมื่อกี้มีคนพูดถึงพี่ไก่เนาะที่ไปเล่น MV ของพี่เอกเทเนตอ่ะทั้งน้องคนเดียวก็เลยมีคนบอกว่าอยากฟังเพลงพี่ไก่ด้วยไปจำเพลงนี้ของพี่ไก่ได้เปล่าพี่ไก่เขามีชื่อจีนด้วยนะฮะ ชื่อจริงเนี่ยเขาคือชื่อสมพลหรือว่าสมพลใช่ไหมแต่ถ้าชื่อจีนเขาคือเหล่าเจ๊กหนีพี่เป้ก็มีชื่อจีนนะ

ข้อความนี้แรงจังเลยอ่ะชื่อจีนพี่เป้ไม่ใช่ชื่อพี่แปะเหรอขอเคี่ยนหน่อยได้ไหมนี่แน่สองทีเลยนี่แน่

ยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

ีข้อความนึงบอกว่าเมืองไทยเราไปทับคอนเสิร์ตครับพี่เป้คอนเสิร์ตเยอะมากอ่ะไปทุกเดือนเดือนละ 2-3 คอนก็จริงประเทศเรามีความสุขแหละเวลาดูคอนเสิร์ตแล้วมันทำให้เรามีความสุขไงพวกเราใช่ไหมดูไปเถอะพี่เป้ก็ชอบคอนเสิร์ตอ่ะสนุกแฮปปี้จะตาย

0: ลาผ่านไปเร็วมากนะคุณผู้ฟังแป๊บๆจะหมดชั่วโมงถึงแล้วนะฮะชั่วโมงแห่งความสุขของพวกเราเนาะวันศุกร์สนุกกับเป้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยอีกสักหนึ่งเพลงของวันศุกร์สนุกกับเป้เพลงสนุกเพลงไหนที่คุณอยากให้ปิดท้ายอ่ะส่งบอกพี่เป้มาส่งมาถึงก่อนเดี๋ยวเป้เปิดให้ก่อน
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
0: มาเบรกที่ Double Track นิดนึงแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่จาก Freehand นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าถ้าสักวันครับ

0: โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: ไม่น่าเชื่อเพลงมีตั้งเยอะศิลปินมีตั้งแยะนะฮะแต่ว่าใจตรงกันหลายข้อความมากอยากฟังเพลงฟังเพลงปิดท้ายนะฮะวันศุกร์สุดกับเป้กับเพลงนกแร่ะคุณผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อนกแร่เรามีเพลงอยู่ไม่กี่เพลงนะนะฮะงั้นขออนุญาตเลือกเป็นเพลงนี้แทนแล้วกันปิดท้ายวันนี้กับหนุ่มดอยเต้าแล้วกันนะพวกเราเนาะเอามือขวาขึ้นมาเอาเท้าขวาขึ้นมาแล้วเราก็กระแทกตามจังหวะไปด้วยกันป้าย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: ไหน
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: ปักหมุดยังปักหมุดนะฮะเราไปต้องไปเจอกันนะ15พฤศจิกายนนี้นะครับเจอกันที่ไหนเจอกันที่3ย่านมิตรทาวน์เวลาเท่าไหร่บ่ายโมงถามเองตอบเองเลยนี่ไงนะครับเจอกันนะคุณผู้ฟัง15พฤศจิกายนวันอาทิตย์ครับ3ย่านมิตรทาวน์บ่ายโมงเป็นต้นไปเจอกันที่ Green Wave Anniversary Happy Kiss Happy Gift นะครับก็เป็นงานวันเกิดนะครับที่เรามีกติกาน่ารักน่ารักก็คือมามือเปล่าก็ได้แต่อยากให้ถือของขวัญมาด้วยของขวัญให้น้องๆครับกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนะครับของเล่นของกินรองเท้าเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวอะไรก็ได้ที่มอบให้กับเด็กๆอ่ะคุณผู้ฟังนะครับเลือกมากันคนละชิ้นก็แล้วกันเด็กๆก็อายุประมาณสัก1ขวบถึง5ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในงานนะครับเราก็มีความน่ารักน่ารักจากน้องๆมาฝากเป็นโมเมนต์น่ารักด้วยแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์แล้วก็สาวๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเจอกันนะครับย้ำนะ15ปักหมุดเลยไปเจอกันบ่ายโมงเป็นต้นไปนะ3ย่านมิตรทาวน์
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
6: 1 2 3 go
7: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
9: สไปเรชั่นจาก Joy T-Skirt
10: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่มันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
11: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
12: คืนนี้ใจเป้วาง
13: เดี๋ยว
12: ซ้อมร้องเพลงโย
13: กวันศุกร์แล้วพี่ขอ
12: ทำไมเธอขัดใจฉันจังเลยอ่ะ
13: บางเรื่องเราไม่อยากขัดเราตามใจอยู่ตลอดแต่เรื่องนี้เราขอ
12: ไม่จริงอ่ะเธอขัดฉันทุกเรื่องเลย
13: ขอให้มันเป็นวันศุกร์ที่แบบว่าสุขสบายอารมณ์สบายใจหน่อยได้ปะ
12: ฟังฉันร้องเนี่ยมีความสุขเลยนะแต่ถ้าจะร้องเพลงให้เธอนะต้องร้องเพลงนี้ส่องกระจกดูเงาเงาของต๊อกเลย
13: ตื่นเช้ามาฉันเก็บกระจกไปหมดเลยกลัวส่องไปแล้วไม่เจอเงาหัว
12: ส่องไม่ไหวจะส่องหร
13: อก็เนี่ยคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเข้ามาส่องในแอปของเราเนี่ยช่วยดูให้หน่อยนะ
12: ว่ามีร่างอยู
13: ่
12: ไหม
13: ใช
12: ่โอเค
13: ว่าหัวยังอยู่หรือเปล่า
12: อ่ะซ้อมๆร้องเพลงไว้หน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันละที่รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเริ่มเร็วนะครับทุกคนอย่าตกใจนะ
13: สี่โมงค่ะพี่เป้สี่โมง
12: แต่พวกเราไปตั้งแต่บ่ายสองละ
13: ไปทำอะไรอ่ะ
12: เอาไปเปิดประตูไงพรุ่งนี้มีหน้าที่ไปเปิดประตูร
13: ับ
12: จ๊อบเปิดประตู
13: รับจ๊อบ
12: ประตูมันบานใหญ่อยู่นะ
13: มันหนักด้วยไง
12: เราต้องเปิดหลายบานด้วย
13: ต้องใช้เวลาหน่อย
12: เป
13: ิ
12: ดประตูบ่ายสองเปิดบ่ายสองแล้วก็พอบ่ายสามคุณฟังได้เข้าละ
13: ทำไมเปิดเร็วจังเลยอ่ะ
12: ก็พี่กบต้องนอนเร็วไงพี่กบอ่ะไม่เป็นคนพี่กบคอนเสิร์ตเรื่องดึกไม่ได้
13: เรื่องจริงปะเนี่ยถ้าเรื่องไม่จริงเนี่ยฉันฟ้องพี่กบนะ
12: พี่กบเป็นคนนอนเร็ว
13: พี่กบทรงสิทธิ์ฟังอยู่ไหมคะถ้าพี่ไม่ฟังแล้วมีใครที่ฟังแล้วเอาไปบอกพี่กบได้เลยว่าพี่เป้เมา
12: อีกคนนึงคือพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเวียดาอันนั้นก็ต้องรีบนอนเหมือนกัน
13: แต่เท่าที่ดูนะจะต้องนอนรีบนอนเร็วทุกท่าน
12: สี่โมงนะ
13: อ้าวเป็นการบอกว่าเซฟพลังไว้ไง
12: จริงจริง
13: เฮ้ยแต่พวกพี่เขาพลังแบบสุดยอดแล้ว
12: ที่สุดที่สุดแต่หลังสี่ทุ่มไปดูเสียงตกรีบร้องพี่กบน่าจะขึ้นก่อนคนแรกอะผมว่า
13: 2ดอกแล้วนะพี่กบบอก2ดอกนะเป้ชั่วโมงนี้ติดตามอัปเดตกันนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงปลายกันยาที่ผ่านมาแล้วแหละหลายพื้นที่เรื่องของน้ำมาหนักมากจริงๆแล้วก็หลายๆพื้นที่ช่วงนี้อ่ะพอน้ำลดสิ่งที่เยอะมากแล้วก็ยังอยู่ก็คือขยะนะคะทั้งในพื้นที่ด้วยแล้วก็ลอยมาตามน้ำอีกนะคะเมื่อวานมีรายงานกรุงเทพมหานครนะคะก็ระดมกำลังทั้งเจ้าหน้าที่รถบรรทุกเครื่องจักรเลยจากหลายหน่วยงานนะคะเร่งจัดการขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะตั้งแต่30กันยายนนะถึง7ตุลาคม 1,735 ตันนี่คือจำนวนขยะแล้วก็ยังคงเดินหน้าจัดการอย่างต่อเนื่องนะพอน้ำลดนะเนาะแต่ละบ้านน่ะก็ต้องเริ่มแล้วว่าทำความสะอาดต้องบิ๊กคลีนนิ่งกันแบบชุดใหญ่มากเลยเธอแล้วเข้าของที่แบบเสียหายอ่ะเพียบเลยอ่ะเฟอร์นิเจอร์แล้วเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนั้นเหมือนกันนะเฟอร์นิเจอร์ที่นอนเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทำให้มีขยะชิ้นใหญ่สะสมเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องระดมกำลังจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมปฏิบัติการนะคะขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยก็สนับสนุนกำลังพลทหารนะคะกรมราชทัณฑ์นะคะก็สนับสนุนผู้ต้องขังจากเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็เรือนจำพิเศษมีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทั้งเรียกว่ากำลังคนเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะเพื่อเร่งเก็บแล้วก็ขนย้ายขยะออกจากพื้นที่นะคะแล้วก็เห็นว่าทางกทม.เนี่ยเขามีการใช้ระบบบัดดี้ซิสเต็มด้วยนะเป็นแบบระบบเขตบัดดี้นะคะโดยสำนักงานเขตธนบุรีพระนครและบางแคก็ส่งเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมาสนับสนุนสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะพร้อมกับระดมเจ้าหน้าที่กว่า400คนเลยนะคะเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
12: ต้องใช้คำระดมจริงๆนะเพราะขยะชิ้นใหญ่นี่มันยกยากใครก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อเน
13: า
12: ะ
13: ขยะมันไม่ได้แบบเล็กๆน้อยๆ
12: มันกองเริ่มเท่าอ่ะ
13: ความสูงความแบบเยอะอ่ะมันเป็นแบบเมตร2เมตรเลยนะขยะ
12: ก็ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันเนา
13: ะ
12: หย
13: ิ
12: บจับอะไรกันได้ก็ช่วยๆกันแล้วกันนะ
13: นะคะ
12: ครับ
13: ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังเคยไหมคะบางอย่างเนี่ยแค่ได้ลองก็รู้เลยว่าใช่
12: เคย
13: เช่นอะไรอ่ะ
12: ของอร่อย
13: คือได้แบบเขาไปแตะลิ้นปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยคือรสชาติที่ใช่อะไรเงี้ยหร
12: อ
13: หรือบางคนอะไรเงี้ยแบบเจอครั้งแรกปุ๊บก็รู้เลยว่าเฮ้ยถูกใจอ่ะ
12: มุ้ยอันนี้บ่อยนะ
13: เราต้องเพลาๆบ้างนะสีทาบ้านก็เหมือนกันคุณผู้ฟัง
12: บ้านเป้พร้อม
13: ใครได้ลองสีเบเยอร์2 in 1จะเข้าใจทันทีนะคะว่าทำไมลองแล้วรักเลย
12: นี่ไง
13: เพราะว่าในกระป๋องเดียวเป็นทั้งสีทับหน้าและรองพื้นในตัวนะคะไม่ต้องทารองพื้นแยกเพราะฉะนั้นก็จะช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายงานก็เสร็จไวขึ้นแถมมีให้คุณเลือกครบทุกพื้นผิวเลยนะงานปูนงานไม้งานเหล็กไปจนถึงงานก่อสร้างก็คือคุณเลือกให้ตรงงานคุณก็ได้งานคุณภาพตรงสเปคนะคะจบแบบมืออาชีพแล้วก็ในโอกาสครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ปเบเยอร์ยังคงคิดนวัตกรรมสี2 in 1ให้ทุกงานง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าคุณจะทาสีเนี่ยแวะร้านสีใกล้บ้านแล้วบอกคำเดียวเลยว่าพี่ขอเบเยอร์2 in 1
12: พี่บ้านเป้ขอเบเยอร์นะ พี่
13: เราอะเรื่องนี้ต้องเผาๆหน่อย
12: บ้านเป้ไม่ได้ทานานแล้วพี
13: ่บ้านเป้หลังใหญ่มาก
12: เป็นบ้านตัวอย่างได้นะพี่
13: บ้านเป้เป็นเหมือนแบบคฤหาสน
12: ์ไม่จริงไม่จริงเนี่ยคุณ
13: อะลองแค่ครั้งเดียวแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมลองแล้วรักเลยสีเบเยอร์2 in 1นะคะมีขายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศเลยนะคะ
12: ครับนะฮะต้องจัดไปเบเยอร์ดี
13: ค
12: ่
13: ะ
12: อ้าวไม่มา
11: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

พราะแล้วเพราะอีกเพราะไม่บรรยับบรรยังเลยเนาะเพลงนี้เนาะนาฬิกาทรายนะครับโบกี้ไลออนไหนๆเราก็มาที่เรื่องของนาฬิกาแล้วนะฮะพี่เป้ก็เลยลองไปไล่ๆดูว่าเอ๊ะเรามีเพลงเกี่ยวกับนาฬิกาเพลงอะไรบ้างเนาะไปเจอเพลงนี้ครับเป็นเสียงร้องของน้องยาย่านะครับเมื่อกี้นาฬิกาทรายส่วนเพลงนี้นาฬิกาตาย

โอ้ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความเกี่ยวกับเรื่องของเพลงที่มีคำว่านาฬิกาเนาะมาให้พี่เป้แบบว่ามีเพลงนั้นด้วยนะมีเพลงนี้ด้วยนะเดี๋ยวพี่เป้ก็ไปเคาะเคาะแคะแคะลือๆนะฮะว่ามันมีเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะที่เกี่ยวกับนาฬิกาก็ขอบคุณมากนะครับถ้ามีก็จะเปิดให้ฟังต่อไปนี้แหละนะครับในระหว่างที่เราหาเพลงเกี่ยวกับนาฬิกาฟังนะก็เรื่องของบัตรเนาะคำว่าในไลฟ์นะครับวันเนี้ยช่วงพี่เป้ก็ยังมีแจกอยู่แล้วก็ไม่ได้แจกแค่ช่วงพี่เป้ช่วงเดียวนะฮะแจกทุกช่วงดีเจเลยพี่น้องช่วงพี่เป้ช่วงพี่ยูช่วงพี่อ้อยช่วงพี่เฟียช่วงพี่ปอแจกทุกช่วงนะฮะแต่ก็ไปตามเอากติกากันนะฮะแต่ละช่วงดีเจไม่เหมือนกันอย่างพี่เป้เนี่ยว่าเมื่อวานเนี่ยเราเล่นเรื่องของตัวเลขไปแล้วแล้ววันนี้เราเล่นเรื่องของความกล้าที่จะโชว์ให้พี่เป้ได้เห็นถึงความสดใสหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่านะฮะไม่ให้เอาภาพใดๆมาส่งนะฮะแค่จะให้ภาพที่ต้องถ่ายตอนนี้เป็นการเซลฟี่เป็นเซลฟี่ที่ต้องยืนยันแบบนี้ฮะก็คือต้องเอารอยยิ้มยิ้มกว้างๆเลยนะยิ้มแบบมีความสุขแบบยิ้มแบบรับว่าฉันได้บัตรอะไรเงี้ยยิ้มยิ้มกว้างๆแต่ในขณะเดียวกันนะฮะมือหนึ่งถือโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมถ่ายรูปเซลฟี่นะยิ้มยิ้มให้กล้องนะแล้วเอาอีกมือนึงเนี่ยนะฮะจับติ่งหูจับติ่งหูไว้จะได้รู้ว่าอ่ะเนี่ยฉันถ่ายตอนนี้เลยเนี่ย ไม่ได้เอารูปเก่ารูปเก็บที่ไหนมาให้แต่ถ่ายตอนนี้เลยเนี่ยมือนะมือนึงจับติ่งหูนะเสร็จแล้วอีกมือนึงนะฮะเซลฟี่ตัวเองไว้แล้วยิ้มให้กว้างๆไว้แล้วส่งมาบอกพี่เป้ว่าฉันถ่ายรูปนี้ตรงไหนตรงที่ทำงานตรงที่บ้านตรงรถติดไฟแดงอยู่แล้วเราก็เลยถ่ายในรถหรืออะไรเงี้ยส่งบอกกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีนะครับแล้วแรนดอมเจอเสร็จปุ๊บค่อยส่งรูปมาให้ดูนะฮะว่าทำถูกต้องตามกติกาหรือเปล่าถ้าใช่แล้วเราก็รับเลยนะฮะวันนี้บัตรคาวันไลฟ์จัดให้นะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วถ่ายรูปเลยครับพี่น้องในระหว่างนั้นก็ฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกากันต่อนะฮะอันนี้เป็นเพลงของโรสลินทริปนะครับที่คัฟเวอร์พี่เบิร์ดไว้ก้อนหินกับนาฬิกาครับ

ธอเรียกว่าสรรหากติกาให้ร่วมสนุกกันหลายคนก็อุ๊ยตายละฉันจะกล้าส่งรูปฉันยิ้มไปเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะบางคนบอกยังไงดีคะถ่าย3-4แอคแล้วนะคะมันยังไม่ค่อยสวยเลยค่ะไม่ต้องสวยมากเอาจริงใจพวกเราหน้าสดก็ถ่ายได้จะแต่งหน้าจะทาลิปก่อนก็ได้ไม่ว่ากันได้หมดขอให้เจอกันก่อนสุ่มเจอกันเมื่อไหร่นะฮะนั่นคือดวงเราสมพงษ์กันแล้วเดี๋ยวเราจะได้แจกบัตรให้นะครับยังคงให้เวลานะฮะในการถ่ายภาพแล้วก็เลือกรูปไปก่อนนะฮะแต่อย่าลืมส่งข้อความนะอ๋อต้องลงทะเบียนด้วยนะถ้าไม่ได้ลงทะเบียนแล้วถ่ายรูปมาอดนะบอกเลยลงทะเบียนยังพวกเราอ่ะลงยัง

นี่คือเพลงที่ชื่อว่า11นาฬิกานะฮะนะมีอีก1นาฬิกาครับพี่น้องจากโนวันเอลส์เนาะวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันเดี๋ยวหลังเพลงนี้ได้ลุ้นกันละว่าใครจะได้บัตรไปนะฮะ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ม มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าใครได้บัตร Cover the Life ไปนะครับ2ใบจ้าวันนี้นะครับให้ถ่ายเซลฟี่ยิ้มสวยๆมา มาดูสิว่าเป็นใครสวัสดีครับคุณนี
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยินดีด้วยนะคะรับแล้ว2ที่นั่ง
2: ดีใจจังเลย
1: คุณนียิ้มกว้างวันนี้แหมยิ้มสวยใช่แต่ทำไมอยู่ตรงคาเฟ่
2: ได้ไหม
1: ทำไมอยู่คาเฟ่ล่ะ
2: เป็นเจ้าของร้านค่ะ
1: อ๋อเปิดคาเฟ
2: ่
1: ทำทุกตำแหน่งก็เลยต้องมายิ้มเซลฟี่ยิ้มเซลฟี่ตรงป้ายร้านด้วยนะนี่ร้านชั้นจ้าอย่างเงี้ยเหรอชื่อร้านว่า PS Cafe ครับคุณผู้ฟังอยู่แถวไหนอะ
2: อยู่อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีค
1: ่
2: ะ
1: ใครอยู่แถวนั้นนะครับแวะไปอุดหนุนเยี่ยมเยียนนะแล้วก็บอกว่าอุ๊ยพวกเราเป็นเด็กกินเวฟเหมือนกันอย่างงี้ไงแล้วก็มาเจอกันนะ PS Cafe นะครับอยู่ตรงชลบุรีเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะ
1: โอเคที่ร้านเป็นคาเฟ่แบบขนมแล้วก็มีอาหารด้วยใช่ไหมครับ
2: มีแซนด์วิชซาวาโดค่ะเป็นซาวาโดทำเองแล้วก็เป็นโฮมเมดเบเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะ
1: น่ารักน่ารักน่ารักอ่ะมีใครผ่านไปผ่านมานะฮะลองเสิร์ชดูนะฮะ PS Cafe นะครับเผื่อว่าไปแวะไปเจอกับคุณนีด้วย
2: จะบอกว่าส่งรูปไม่เป็นเสลอมากเลยส่งข้อความไปอ่ะพี่เป้ได้อ่านปะ
1: ข้อความส่งมาบอกว่า
2: อยากได้บัตร Cover Night Live แต่ส่งรูปไม่เป็นมันส่งทางไหนรู้สึกตลกตัวเองแต่แบบอยากได้บัตรจริงๆ
1: ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราก็คือแรนดอมเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราส่งกันหลังไมค์ไงใช่ป่ะ
2: แต่ทีมงานน่ารักทีมงานทักมาบอกว่าพี่คะเดี๋ยวพี่ส่งรูปมาทางอินบ็อกซ์นะคะนี่ก็อินบ็อกซ์ไหนอีกวะอะไรใจก็
1: เอาหน่าเราจะได้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะแล้วเราจะได้แบบกว่าฉันจะได้บัตรเนี่ยฉันก็ต้องวุ่นวายนะ
2: ครั้งแรกที่มาร่วมสนุกกับ
1: ครับ
2: กับทางกินเวฟค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับวันนั้นก็มาเจอกันนะฮะก็ว่างแหละเนาะต้องมาเจอคาวันไลฟ์ผมอยากให้มาจริงเพราะว่าคาวันไลฟ์นะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่หาดูที่ไหนยากมากกับบรรยากาศแบบนี้ที่เราแบบเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆใกล้ชิดจริงๆอบอุ่นกันจริงๆกับศิลปินนะครับนะฮะ29พฤศจิกายนเจอกันที่โรงละครอัศราคิงพาวเวอร์นะครับ
2: ครับผม
1: โอเคเราเจอกันยินดีมากครับขอบคุณเช่นกันครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดี
1: ครับนะฮะเป็นหนึ่งผู้โชคดีได้ไปนะฮะเซลฟี่มายิ้มสวยแช่แต่โปรโมทร้านด้วยน่ารักมากขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้บัตรตามต่อฮะอย่าเพิ่งท้อคำว่าท้อต้องไม่มีสำหรับพวกเราต้องสู้เท่านั้นเพื่อบัตร

0: มีคนถามว่าคาร์โบนาไลฟ์เนี่ยปีนึงมีกี่ครั้งอ่ะพี่เป้น่าจะสัก 3-4 ครั้งเนี่ยนะฮะประมาณแถวๆนี้แหละครับนะฮะอย่างครั้งนี้เราจะเป็นครั้งปิดท้ายของปีนี้เนาะนะฮะที่เราจะได้เจอกับ ETC แล้วก็ The Parkinson นะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้อิมแพคเมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่า
0: ทายเพลงแก้เซ็งหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้บัตรในตอนนี้แต่เดี๋ยวมันต้องได้แหละเนาะนะฮะเอาลองฟังดูว่านี่คือเพลงอะไรนะฮะโอ้โหง่ายมากอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะปล่อยแต่เพลงง่ายๆคุณมะส่งคำตอบเลยครับแล้วก็เลือกเพลงที่อยากฟังไว้ด้วยนะครับไม่ได้บัตรก็เอาเพลงไปฟังก่อนมาพวกเรามา
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอน
1: โอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.เช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
3: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: แม้ถ้าไม่อยากจะเฉลยเลยเนาะก็ก็ตอบถูกกันนะป้าเพลงที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะเป็นเพลงเพราะมากอีกหนึ่งเพลงนะครับเสียงร้องจากอิงวรันธรเนาะถ้าเธอรักใครคนหนึ่งครับ

0: ของคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเก่งมากครับปรบมือกับคนตอบถูกด้วยแต่ก็ส่วนใหญ่เลยแหละวันนี้ตอบถูกกันแบบว่าโอเคโอเคตามนั้นเนาะ
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: พรุ่งนี้เจอกันที่พารากอนนะครับคุณผู้ฟังไปเจอกันที่รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครับส่วนใครที่ยังหาบัตรนะครับอุ๊ยมันมีอยู่นะก็คือทีมงานเขาแจ้งพี่เป้มาว่าเหลืออยู่ประมาณสัก100ใบนี่แหละน่าจะได้นะครับ100ใบสุดท้ายเขาว่างั้นนะนะฮะก็ลองไปตามดูที่ไทยดิเกตเมเจอร์ละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ไปเจอไปรอเปิดประตูตั้งแต่บ่าย2แล้วปิดท้ายวันนี้เพลงนี้นะฮะที่ทายเพลงถูกเลือกเพลงนี้ไว้นะครับเดียวดายของวิดาโกมารกุลนครไม่รู้ว่าเพลงนี้พี่ตุ๊กจะร้องหรือเปล่านะบนเวทีคอนเสิร์ตแต่พี่ตุ๊กร้องเพลงอะไรก็เพราะอ่ะไปเจอกันครับพี่น้องพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: ด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
1: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: เป๊ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: เปลี่ยนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: ข้าวตังข้าวตัง
3: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมชอยส์มัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าย
9: ังไงนะ
10: เมื่อกี้หาหูฟังไม่เจอ
9: หูฟังอยู่ที่ไหนอ่ะ
10: อยู่ที่คออ
9: ยู่ที่คอ
10: จะเข้าเฮ้ยพี่ต๊อกหูฟังอยู่ไหนอ่ะ
9: เราก็ตกใจตาตื่นด้วยอาหารอะไรอะแคน
10: หูฟังอยู่ไหนอ่ะ
9: อยู่ที่คอจ้า
10: ใช่ใช่
9: แคนเราต้องพักผ่อนหน่อย
10: เออใช่ใช่ใช่
9: แต่เอามองในมุมหนึ่งมันก็เกิดขึ้นได้
10: ใช่ครับ
9: เหมือนเวลาหาแว่นอะแว่นอยู่ไหนอ่ะ
10: เออคาดหัวอยู่
9: คาดอยู่ที่หัวจ้า
10: อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้จากเมื่อกี้แบบแวบนึงมันตกใจว่าเอ๊ะเราก็จะจับหูฟังไงครับมันใกล้จะเข้าแล้วไงแล้วหาไม่เจอก็เลยตกใจ
9: ตกใจ
10: เออแล้วตกใจ
9: ตกใจหน้าตาตื่นเลย
10: เป็นคนตกใจแรง
9: ตกใจแรงด้วยเออนะคะ
10: พี่ต๊อกก็เลยตกใจ
9: ตกใจตามไปด้วยเหมือนหากุญแจรถกุญแจรถอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อถืออยู่ที่มือจ้ะ
10: เออนั่นแหละ
9: ตายแล้วเราสองคนไม่ค่อยไหวแล้วเน
3: า
9: ะ
3: แต่ไม่ค่อยไหว
9: ติดตามกันนะชั่วโมงนี้ที่เกาหลีใต้ค่ะโดยทั่วไปแล้วอ่ะผู้ชายจะต้องเข้ารับราชการทหารใช่ไหม
10: ใช่ครับ
9: เออนะคะแต่ว่ารัฐบาลเราก็มีการยกเว้นเนาะสำหรับนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยศิลปินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนักกีฬาไม่ต้องเกณฑ์ทหารถ้าเกิดว่าคว้าแชมป์หรือว่าได้รับเหรียญส่วนได้เหรียญทองโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการยกเว้นการเกณฑ์ทหารยกเว้นการฝึกขั้นพื้นฐานนะคะแต่มีรายงานว่าตอนนี้รัฐบาลเรากำลังพิจารณานะจะปรับลดหรือยกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารนะคะสำหรับนักกีฬาแล้วก็ศิลปินนะคะ
10: คือ
9: เขาบอกว่าบรรดานักกีฬาชายเนี่ยจะสามารถงดเว้นการเกณฑ์ทหารให้เหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์ถ้าเกิดว่าคุณคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันได้ซึ่งก็มีนักกีฬาหลายคนได้รับการงดเว้นการเกณฑ์ทหารนะหลังจากที่คว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะคะแต่ว่าปรากฏว่าในศึกเอเชียนเกมส์ล่าสุดนะคะก็มีนักกีฬาเขาก็แสดงอาการดีใจนะเกี่ยวกับการรอดการเกณฑ์ทหารก็เลยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะกีฮยอกอีกีฮยอกค่ะเขาเป็นกัปตันทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ชุดลุยเอเชียนเกมส์นี่แหละเขาก็ออกมาขอโทษนะคะที่แสดงอาการดีใจแบบเกินเหตุอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละการได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหลังจากที่พาทีมคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส
10: ์
9: ก็คือเขาก็ชูเหรียญทองต่อหน้ากล้องแล้วก็ตะโกนเหมือนแบบผมไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วอะไรอย่างงี้จะมาก็มีรายงานว่าที่เขาแสดงความดีใจอย่างมากเนื่องจากว่าได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารก่อนที่จะเดินทางไปแข่ง
10: อ๋อแล้วพอได้เหรียญทองก็เลยแบบ
9: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมส์ได้เนี่ยจะต้องเข้ากรมภายใน9วันหลังจากเดินทางกลับประเทศนะคะก็เนี่ยแหละก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ก็เห็นว่าเตรียมที่จะนำประเด็นนี้เข้าสู่แผนปฏิรูปกลาโหม
10: ครับ
9: เรียบร้อยเลย
10: กลายเป็นแบบเป็นเรื่องราวระดับชาติ
9: เรื่องราวระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะคะก็มีรายงานเขาบอกว่าบรรดานักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ออกมาเรียกร้องให้ทบทวนหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันนะคะนั่นแหละมันมีหลากหลายเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะในเอเชียนเกมส์วันนี
10: ้นั่นสิ
9: นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะอยู่กับแคนค่ะรอบหน้าเดี๋ยวตอนเที่ยงกลับมา
10: ครับผม
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
11: DJ playlist 55 minutes DJ Can
10: DJ playlist by DJ Can นะครับเริ่มต้นของวันศุกร์หรือวันสุดท้ายการทำงานในสัปดาห์นี้เนาะสดใสกันหน่อยไหมนะฮะดาวอังคารว่านธนกฤตคึกคักนะฮะมองไปโต๊ะข้างๆ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling Trackชื่อลิงจากวันนี้ครับสดใสกับหนุ่มคนนี้นะฮะออฟโรดนะครับเพลงใหม่เลยครับฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหามาให้เธอ

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

Request. โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

หนึ่งเพลงเพราะจากเลดี้ปลางนะครับสำหรับใครที่เคยผิดหวังเกี่ยวกับความรักแล้วเพิ่งไม่อยากเปิดโอกาสแล้วบางทีเพิ่งปิดโอกาสตัวเองครับเราจะเจอสิ่งดีๆที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็ได้

0: ดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: คุณผู้ฟังครับใครกำลังคิดอยู่ว่าวันเกิด Green Wave ปีนี้จะเลือกของขวัญอะไรมาให้น้องๆดีจริงๆไม่ยากเลยครับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกำลังต้องการของที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กเล็กนะครับนมผงสูตร1สูตร2นะครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเป็นของพื้นฐานเลยครับเลือกเป็นของใหม่มาคนละชิ้นก็พอนะครับเพราะว่าของเล็กๆจากเราเนี่ยพอมารวมกันเยอะๆก็จะช่วยเติมทั้งของที่จำเป็นแล้วก็รอยยิ้มให้กับน้องๆได้เลยแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกเลือกของขวัญก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้ทั้งการสแกน QR e-donation หรือว่าเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมดู QR code แล้วก็รายละเอียดบัญชีทั้งหมดได้นะครับในช่องทางโซเชียลมีเดียของ Green Wave 106.5 จากของขวัญ1ชิ้นหรือว่าอาหารกลางวัน1มื้อก็อาจจะกลายเป็นความสุขที่มีความหมายมากๆสำหรับเด็กคนหนึ่งเลยนะครับก็เชิญชวนมาร่วมกันส่งต่อครับใน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift เจอกันวันที่15พฤศจิกายน2569ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรเพราะว่าการให้คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่นะครับหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนด้วยนะฮะ
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดีค่ะ
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเขียวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เขียวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพ
8: ย์มาจะเรื่องนั้นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเหี่ยวจะพี่ได้วันไหนอ๋อ
9: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
10: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
9: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

0: 026575757ซื้อ ง่ายผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: Ritchi Safe Energy Best
2: สวัสดีครับเรา
3: ลองฟองครับ
4: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
2: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
5: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
2: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: 1 2 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพ
9: Happy birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
10: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
10: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
10: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
7: โดย
2: เริ่มหิวละ
11: ใช่ไหมนะคะแหล่งช่วงเที่ยงพอดีเลยอะเนาะ
2: ใช่
11: นะคะ
2: คือเมื่อกี้ผมไปทำงานไปเป็นตัวแทนนั่นแหละของ Can to Care นะครับ
11: ก็
2: ไปรับตัวแบบว่าขยะจากบริษัทต่างๆอะไรเงี้ยก็ไปกับทีม Green Wave 4-5 คนเราก็ไปรถตู้กัน
11: ค่ะ
2: คือเชื่อไหมว่าอยู่บนรถอะเราคุยกันแต่เรื่องของกินนะเวลานี้เป็นเวลานี้เป็นอย่างนี้อุ้ยเวลานี้มันต้องนี้นะ
11: มันเป็นหัวข้อที่มันคุยได้ไม่รู้จบ
2: แล้วตลอดเส้นทางพอมานั่งวิเคราะห์ปุ๊บไม่มีคุยเรื่องอื่นเลย
11: ไม่มีเลยจริงๆนอกจากเรื่องของกิน
2: เรื่องงงเรื่องงานก็ไม่พูด
11: เราอาจจะพูดมาเยอะแล้วเราแบบพักแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยหาอะไรกินหน่อยนะคะชั่วโมงนี้รอติดตามกันนะคุณผู้ฟังแคนก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่ใช้งาน AI ใช่ปะ
2: ครับผม
11: เคยรังแก AI ไหมเนี่ย
2: รังแกยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ
11: เคยใช้แบบว่าคำพูดแบบไม่ดีใส่ตะคอกใส่หรือเปล่าหงุดหงิดทะเลาะ
2: เป็นคนไม่เคยนะไม่เคยขอแบบสุภาพ
11: สุภาพนะคะมีรายงานนะคุณผู้ฟังบริษัท Anthropic นะคะซึ่งเขาเป็นคนที่เป็นบริษัทที่พัฒนา AI Claude นะคะเขาห้ามผู้ที่ใช้งานเนี่ยแสดงพฤติกรรมกลั่นแกล้ง
2: ทารุณ
11: แสดงความโหดร้ายไร้เหตุจำเป็นต่อโมเดล AI ของบริษัทคือเขาก็ยังไม่ได้ระบุแบบชัดๆลงไปว่ามันต้องเป็นพฤติกรรมแบบไหนที่จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของการกลั่นแกล้งหรือว่าเราไปมีพฤติกรรมโหดร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในนโยบายผู้ใช้งานฉบับออนไลน์ของบริษัทเขาระบุเอาไว้นะคะว่าข้อห้ามที่ว่านี้ไม่รวมถึงอาการหัวเสียหรือว่าความหงุดหงิดทั่วไปของผู้ใช้งานนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะนโยบายการใช้งานของ Anthropic เขาเคยมีข้อจำกัดเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ออกไปในทางคุกคามอยู่แล้วเขาบอกว่าโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า LLM ของบริษัทเนี่ยมีความสามารถในการตัดบทแล้วก็จบการสนทนาได้เองนะคะถ้าพบว่าผู้ที่ใช้งานมีท่าทีคุกคามอย่างต่อเนื่องตอนที่มีการเปิดตัวฟีเจอร์นี้ช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยได้วางโครงสร้างระบบนี้เอาไว้เพื่อเหมือนกับเป็นเกราะป้องกันแล้วก็ดูแล สวัสดิภาพของโมเดล AI กับกลายเป็นว่าเราต้องดูแลสวัสดิภาพของโมเดล AI แล้วด้วยนะคะคือทางบริษัทเขาบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่า AI Cloud หรือว่า AI ตัวอื่นเนี่ยมันจะมีแบบความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าไม่ว่าจะในตอนนี้หรือว่าในอนาคตก็ตามแต่ว่าบริษัทเขาก็มองข้ามประเด็นนี้ไม่ได้แล้วก็กำลังศึกษาหาวิธีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ AI ถูกรังแกเขาบอกว่าวิธีที่เริ่มทำไปแล้วก็คืออนุญาตให้ AI เนี่ยถ้าสมมติว่าเจอผู้ที่ใช้งานแบบใช้ถ้อยคำที่เหมือนแบบเป็นการทำร้ายจิตใจหรือว่
3: า
11: ด่า AI แบบหนักมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็อนุญาตให้ AI สามารถที่จะยุติการสนทนาได้เองเลย
3: ก็โอเคนะผมก็รู้สึกโอเคก็โอเค
11: ดู
3: ต้องเข้าใจจิตใจ AI ด้วยนะ
11: ใช่ไหมในขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินกันอยู่ตลอดเนาะว่าเราก็พยายามที่จะหาทางควบคุ
3: ม
11: จำกัดความสามารถของ AI ไม่ให้มันล้ำมนุษย์จนเกินไปหรือว่าเป็นแบบว่าเข้าขั้นแบบถึงขั้นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็ต้องดูจิตใจของ AI ด้วยเช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันมีประเด็นหนึ่งนะคะมันเป็นประเด็นที่เขาก็กำลังพูดคุยกันอย่างมากเลยทั้งในวงการเทคโนโลยีแล้วก็นอกวงการนี้ด้วยว่าเรื่องของการที่ AI แบบอาจจะมีแบบเรื่องของจิตสำนึกอะไรเง
3: ี้
11: ย
3: เพราะว่ามันก็จากที่มันเป็นประเด็นตอนนี้เนาะที่เขาพยายามชะลอกันทุกอย่างเพราะว่ารู้สึกว่าบางอย่างบางทีมันยังควบคุมได้ไม่เต็มที่อ่ะแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนไปได
11: ้แต่ว่าอย่างเรื่องนี้การที่ AI จะต้องมีจิตสำนึกนู่นนี่นั่นเขาก็ตัดตรงนี้ออกไปไม่ได้เหมือนกันนะ
3: ตัดไม่ได้เหมือนกันบางทีมันก็เหมือนในหนังที่เราดูกันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ได้
11: ใช่ไหมล่ะ
3: เราจะรอดชีวิตกันอยู่ไหมพี่ต๊อก
11: รอดเราต้องรอด
3: ใช่ไหมมันเร็วมากเลยนะครับคำว่าอีก10ปีเนี่ยมันน่าจะก้าวกระโดดหมายถึงว่าทุกอย่างเนาะเทคโนโลยี
11: อีก10ปีอ่ะมันอาจจะดูแบบมันนานไปนะแค่
3: เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาเร็วขึ้นทุกวัน
11: มากเลยอ่ะเราดูแค่ช่วงเนี่ย2-3เอาแค่ 2-3 ปีหลังมาเนี่ยทุกอย่างมันไปเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไวจริง
3: ใช่ทำไงดีอะ
11: เราทำยากอยู่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเราสุภาพกับเขาหน่อย
3: ใช่ๆโอเคเฮ้ยมีประเด็นนี้ด้วยเว้ยน่าสนใจ
11: นะคะอ่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามกันต่ออยู่แคร์นะคะ
3: ครับผม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แคนบอกเลยนะว่าคัฟเวอร์ไนท์ในรอบล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคัฟเวอร์ไนท์ที่ไม่อยากให้พลาดจริงๆครับเพราะว่าทั้ง ETC แล้วก็พาร์กินสันก็ถือว่าครบเครื่องมากๆแล้วทุกครั้งที่มาคัฟเวอร์ไนท์เขาก็จะมีเพลงเพราะๆให้เราได้เปิดกันอีกยาวๆเลยนะครับก็ใครที่อยากไปไม่อยากพลาดมาลุ้นบัตรฟรีได้ที่ Green Wave 106.5 FM นะครับรอดูตอนที่ DJ เรียกสายนะครับส่วนวันนี้1เพลงจากพาร์กินสันจากก่อนหน้านี้นะฮะดีแต่ปาก

ยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและ

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนเนี่ยตั้งใจจะอิ่มบุญแต่ดันเจอปัญหาที่กินแล้วมันไม่อยู่ท้องหิวบ่อยเนี่ยสิคะน้องหมอ
2: ถ้าเราสังเกตอาหารเจตามท้องตลาดส่วนใหญ่ค่ะพี่อ้อยเขาจะเป็นแป้งที่มีความมันไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เผือกทอดผักชุบแป้งทอดพอไม่มีโปรตีนและไฟเบอร์แป้งก็เลยเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเข้ากระแสเลือดอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ำตาลพุ่งสูงสมองจึงหลั่งอินซูลินออกมาดึงน้ำตาลอย่างรวดเร็วผลก็คือง่วงนอนกระทันหันแล้วก็หิวง่ายกว่าเดิมค่ะ
1: แล้วแบบนี้จะทำยังไงดีล่ะ
2: แนะนำว่าเน้นเป็นโปรตีนพืชแบบไม่แปรรูปค่ะเช่นเต้าหู้ก้อนถั่วต้มหรือเห็ดหลากหลายชนิดแล้วระหว่างวันถ้าหิวสลับมาเป็นมันนึ่งเผือกต้มคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเหล่านี้จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

่าทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: เลือกแต่เอชอย
1: ชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
5: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

ันมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request นะครับโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต1เพลงสำหรับคนที่ตกอยู่ในภวังค์

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คาเซ็ตครับปิดท้ายชั่วโมงของแคมวันนี้นะครับไบรโอนี่อยากกลับไปนะฮะเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนเต็มที่ดูแลสุขภาพนะครับ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: ซ้ำทุกวงจรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: Gob
0: Gob Gob Gob มันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยว

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: Made LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
4: สไปเรชั่นจาก Joy T-Skirt
5: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
6: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น.ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ลักตะซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
8: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
9: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: ไปเข้าศูนย์กัน
11: 0%
12: กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
13: ่อร่อยมาก
12: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
14: อร่อยเกินต้าน
8: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
9: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA e-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
7: ์ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปี
10: เชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมใหม่ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
11: ้เกสรบัวหลวง
12: ดอกสารพี
11: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: สองวงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: คนดูใจแมวคานิวา
2: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้บ่ายโมงนะคะเจอกันช่วงเวลาแบบนี้แหละกับดีเจที่น่ารักค่ะ
5: วันนี้บ่ายโมงเป๊ะเนี่ย
4: เป๊ะเลย
5: บ่ายโมงตรงกับอีก15วินาที
4: ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้
5: เหรอโหยวันนี้เป๊ะมากเลยนี่มาทำงานตรงเวลามาก
4: มันเป็นเรื่องแปลกมาก
5: ไม่ปกติมาก่อนเวลาไงแต่วันนี้มาตรงเวลาไง
4: เอาดี
5: ๆนี่มานั่งมอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ฟัง
4: อ้าวเหรอ
5: รถติดนะวันนี้รถติดนะคุณผู้ฟัง
4: อ้าวเหรอ
5: ใครจะไปไหนตอนเย็นนะวางแผนดีๆนะจ๊ะ
4: เป็นช่วงแบบวันศุกร์อะเนาะ
5: นี่วันศุกร์เลย
4: สัปดาห์อะไรแบบเนี้ย
5: วันศุกร์ไม่ใช่ต้นเดือนกลางเดือน
4: มันก็ไม่เชิงต้นเดือนแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นกลางเดือน
5: กึ่ง
4: ใช่ไหม
5: เออใช่
4: เออนะคะแต่ไม่ว่าจะต้นเดือนกลางเดือนปลายลดเยอะมาก
5: เฮ้ยศุกร์ที่แล้วไม่เยอะ
4: หรอ
5: ศุกร์ที่แล้วมีหลายคนผมเชื่อว่าน่าจะกลัวเรื่องน้ำท่วม
4: มันก็มีเรื่องของน้ำท่วมนะคะพูดถึงเรื่องนี้นะคะกรมการค้าภายในและกรมปศุสัตว์เขาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มเลี้ยงหมูในพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะมีหมูได้รับผลกระทบประมาณ 9,000 กว่าตัวแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่ายังมีหมูออกสู่ตลาดตามปกติแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยมีหมูเข้าสู่ตลาดเกือบ2ล้านตัวต่อเดือนนะคะซึ่งทางกรมการค้าภายในและกรมปศุสัตว์ก็บอกว่าจะเดินหน้าติดตามทั้งเรื่องของปริมาณและราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้มีหมูเพียงพอต่อความต้องการแล้วก็หาซื้อได้ในราคาที่เหมาะส
5: ม
4: นะคะโดยการฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือว่าเอาเปรียบผู้บริโภคอันนี้ตามกฎหมายแล้วก็มีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราพบเห็นการกระทำแบบนี้ก็โทรแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569นะคะตรวจพบการทำผิดก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายแหละ
5: ครับ
4: นะคะช่วงนี้ก็ติดตามหน่อยเนาะสถานการณ์เรื่องของราคาข้าวของต่างๆนานา
5: เอ้ยพูดถึงเรื่องนี้
4: ทำไมอ่ะ
5: เมื่อวานซืนผมอ่ะจะมีก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวร้านประจำอยู
4: ่
5: แถวๆหน้าบ้าน
4: ค่ะ
5: เสร็จปุ๊บวันนั้นน่ะเขาใส่ถั่วงอกให้ผมพี
4: ่ฮะใส่ถั่วงอก
5: ซึ่งบะหมี่เกี๊ยวอ่ะต้องใส่กวางตุ้งถูกป่ะ
4: บะหมี่เกี๊ยว
5: อะไรอย่างเงี้ยต้องใส่กวางตุ้งแล้ววันนั้นน่ะเขาใส่
4: ถั่วไม่มีถั่วงอกด้วยหรอ
5: ไม่มี
4: อ๋ออาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดา
5: บะหมี่เกี๊ยวพี
4: ่
5: พวกบะหมี่เกี๊ยวอ่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบอ่ะจะใส่กวางตุ้งแล้ววันนั้นใส่ถั่วงอกมาผมว่าหมดแล้ววะ
4: แล้วถามเขาไหม
5: ถามสิพี่ผมทานเสร็จผมก็เดินไปจ่ายตังค์บอกว่าคุณลุงครับกวางตุ้งวันนี้หมดแล้วครับคุณลุงเขาบอกว่าโอ้ยแพงมัดนึงอ่ะมัดนึงโลนึงอ่ะถุงนึงอ่
4: ะ
5: 600ผมไม่แน่ใจว่าถุงนึงอ่ะของเขาอ่ะคือ1กิโลหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกว่าถุงนึง600โอ้ไม่ไหวผมก็เลยบอกโอเคเข้าใจอยู
4: ่
5: ตอนนี้ของแพงมากที่พี่บอกอ
4: ่
5: ะ
4: ไอ้หนูกินถั่วงอกไปก่อนละกัน
5: แล้วประเด็นคุณผู้ฟังกินบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบหมูแดงอ่ะแล้วมันใส่ถั่วงอกมันเข้ามั้ยล่ะ
4: เดี๋ยวมันลงไปเข้ากันเองนั่นแหละ
5: มันไม่เข้าอ่ะผมก็แบบ
4: หน่อย
5: โอ้โห
4: หรือไม่ก็ไม่ต้องใส่เลย
5: หรอ
4: กินไปก่อน
5: กินไปก่อนเหรออ ่
4: าฮะ
5: แล้วเขาก็บ่นนะว่าเนี่ยขนาดถั่วงอกยังแพงเลยอะไรเงี้ยก็สงสารเขานะ
4: เอาโอเคพี่งั้นลุงใช่ไหม
5: ลุง
4: อ่ะงั้นเพิ่มเกี๊ยวละกันหนูไม่กินผัก
5: ได
4: ้
5: เหรอ
4: เอาไม่รู้ลอง
5: ได้เหรอ
4: ลองเจรจาดู
5: เออ
4: เผื่อลุงแกให
5: ้เออแต่คุณลุงคนนี้ผมบอกก่อนนะว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยถ้าเกิดไม่ได้คุยอ่ะคือเป็นคนที่ไม่น่าคุยเลยคือจะมีคนประเภทนี้อยู่คุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเคยเจอหรือเปล่าคนที่แบบว่าดูผ่านๆแบบโอ้โหคนนี้แบบว่าไม่เอาใครเลยอ
4: ่
5: ะแต่พอได้คุยแล้วอ่ะ
4: เป็นไง
5: น่ารักเออลองเปิดใจดูก่อนเพราะว่าก็มีคนในหมู่บ้านผมนี่แหละก็แบบว่าบอกว่าลุงคนนี้แบบไม่ค่อยคุยเลยอย่างเง
4: ี้
5: ยผมเลยบอกว่าไม่ลองคุยก่อน
4: ลองคุยดูก่อน
5: เออเขาเป็นคนดีน่ารัก
4: นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยคุยกับพี่ยูลองคุยดูก่อนนะคะ
5: มีนะ
4: เออ
5: วันก่อนเพิ่งเจอข้อความว่าตั้งแต่ฟังผมมาเนี่ยไม่เคยส่งข้อความมาพูดคุยเลย
4: เออฮะแล้วพอส่งมาปุ๊บ
5: ไม่ส่งอีกเลยบ้า
4: หยอก
5: หยอกเล่น
4: อ่ะอยู่กับพี่ยูคุณผู้ฟังรอบหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะ
5: จ้ะกรี
2: นนิวส์โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชรช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
5: สวัสดีวันศุกร์นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์อยากได้เพลงแนวไหนอยากได้ธีมอะไรนะครับส่งเข้ามาบอกได้นะครับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับ

เมื่อสักครู่นี้นะฮะผมเล่าเรื่องคุณลุงขายบะหมี่เกี๊ยวให้ฟังใช่ไหมก็มีคุณผู้ฟังส่งมากันหลายคนเลยนะครับบอกว่าฟังเรื่องลุงขายบะหมี่แล้วเนี่ยตัวเขาก็เป็นนะครับเป็นคนหน้านิ่งๆเหมือนจะหยิ่งแต่ถ้าเกิดได้คุยได้รู้จักเนี่ยจะบอกเลยว่าคนอื่นเขาบอกนะครับว่าเป็นคนที่รั่วมากๆนะฮะนี่คุณกิติยาส่งมานะครับแล้วก็คุณบุษกรบอกว่ามีค่ะแม่ค้าใต้ตึกเนี่ยเป็นแบบเดียวกับที่ผมเล่าเลยคือแรกๆเนี่ยตอนที่ไปซื้อของเขาเนี่ยไม่กล้าชวนคุยเลยเพราะว่าหน้าแกตึงมากนะหน้าตึงมากหลังๆเนี่ยพอซื้อบ่อยๆเข้าเนี่ยก็เริ่มชวนเขาคุยนะฮะโอ้โหพอได้คุยเนี่ยหัวเราะกันล่าเลยค่ะซึ่งบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังผมว่าเป็นกันเยอะนะมองภายนอกเนี่ยไม่น่าคุยเลยแต่พอเราลองเปิดใจนะฮะลองทำความรู้จักดูเนี่ยหุ้ยนิสัยดีนะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าตัดสินคนที่ภายนอกนะฮะ

เมื่อสักครู่นี้นะครับเล่าเรื่องคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเขาส่งข้อความบอกว่าเขาเจอแม่ค้าคนหนึ่งใต้ตึกนะฮะหน้าตึงมากนะหน้าตึงมากไม่อยากจะคุยกับใครเลยข้อความนี้ถามว่าที่แม่ค้าหน้าตึงเนี่ยเขาใช้ครีมอะไรครับหน้าตึงในที่นี้คือไม่ใช่หน้าตึงแบบว่าใช้ครีมหรือว่าฉีดโบท็อกซ์นะฮะคนละแบบกันนะฮะ

0: มีหลายคนนะครับรอลุ้นบัตรเข้ามาในไลฟ์อยู่นะครับ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: วันก่อนก็เราแจกโดยเมื่อวานผมแจกโดยอะไรคุณผู้ฟังข้อความใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เมื่อวานโทรศัพท์เมื่อวานโทรศัพท์เมื่อวันก่อนสุภาษิตไทยวันนี้เนี่ยเราเอาเป็นปริศนาคำทายดีกว่าปริศนาคำทายคำถามที่ผมจะถามเนี่ยไม่ยากครับเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับตาตาเนี่ยปกติเนี่ยเราเนี่ยมีตาไว้มองใช่ไหมฮะคำถามอยู่ว่าอะไรเอ่ยมีตาแต่ดูอะไรไม่ได้เลยอะไรเอ่ยมีตาแต่ดูอะไรไม่ได้เลยรู้คำตอบนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยที่ airtime.live/greenwave ส่งข้อความคำตอบมาเลยนะฮะ

โอ้โหเสียดายจังเลยเนี่ยคุณผู้ฟังที่ตอบถูกแล้วก็ตอบเร็วที่สุดไม่ลงทะเบียนเนี่ยไม่ยอมลงทะเบียนเนี่ยเห็นไหมพลาดเลยอ่ะคุณผู้ฟังย้ำอีกทีนะใครที่จะร่วมเล่นเกมนะครับในการชิงบัตรคำว่า Night Live นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับที่ airtime.live/greenwave นะครับไม่งั้นเนี่ยพอคุณเป็นคนที่เล่นเกมชนะเนี่ยมันจะเสียสิทธิ์ไปนะครับ

0: มีคนตอบตาตุ่มเยอะเลยอ่ะบางข้อความตอบมาว่าแตงโมนะข้อความนี้ตอบว่าเข็มเย็บผ้าเหรออ่ะเดี๋ยวไปฟังเฉลยดีกว่านะฮะเฉลยนะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังที่ตอบถูกตอบเร็วที่สุดแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับผ่าน atime.live/creamwave มาเฉลยดีกว่านะครับสวัสดีคุณออโต้ครับคุณออโต้
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: คุณออโต้นะครับเป็นคนที่ตอบถูกตอบเร็วที่สุดแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับมาเฉลยดีกว่าผมถามว่าอะไรเอ่ยมีตาแต่ดูอะไรไม่ได้เฉลยคือ
1: ตอบสับปะรดไปค่ะ
0: นี่เฉลยคือสับปะรดนะครับคุณผู้ฟังนะตาตุ่มไม่ใช่นะฮะแล้วก็เข็มเย็บผ้าก็ไม่ใช่แตงโมก็ไม่ใช่นะครับนะฮะยินดีกับคุณออโต้ด้วยนะครับยากไหมอ่ะ
1: โอ้ยแอบยากนิดนึงแต่ว่าสับปะรดตาเยอะสุดแล้วค่ะมองอะไรไม่ได้เลย
0: นี่โอ้โหเก่งมากๆสองที่นั่งไปกับใครครับคุณออโต้
1: เพื่อนอ
0: ี
1: กคนน
0: ึ
1: งค่ะ
0: โอเคได้ครับวันนี้ถ้าเกิดมี1เพลงสนุกถ้าอยากจะฟังอยากจะเต้นอยากจะร้องมีเพลงอะไรที่แบบว่าอยากได้เป็นพิเศษมั้ยครับวันนี้
1: อยากฟังเพลงนางฟ้าของ ETC อ่ะค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่อยากฟังในโชว์ไหนด้วย
0: นี่โอเคได้เลยครับคุณออโต้ครับยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: บ๊ายบายจ้า
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็ม
0: ยังมีคำตอบส่งมาเรื่อยๆนะฮะข้อความนี้ส่งมาว่า อะไรเอ่ยมีตาแต่ดูอะไรไม่ได้เขาตอบว่าตาปลาที่เท้าค่ะมองไม่เห็นค่ะแต่เจ็บมากเลยสงสัยส่งมาระบายนะครับ
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุ่มแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุ่มแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: E20 S-Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB

0: ถามโทร02-657-5757ซื้อ ง่ายผ่านแอป Access Mobile หรือรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: ประชาภาพาไปมูส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนขชาภาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในขชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time UD Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยขชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
6: งานตอนเนี้ยแค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
8: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเพลงที่คุณผู้ฟังเมื่อกี้ขอไว้ก่อนนะฮะนางฟ้า ETC นะครับส่วนใครที่ถามเข้ามาว่าวันนี้ธีมอะไรคะส่งมาอีกทีได้ไหมครับข้อความมันหายไปหมดแล้วฮะเมื่อกี้เราเล่นเกมเนี่ยโอ้โหข้อความส่งมาเยอะมากๆเลยอะ

เขาขอเพลงนี้ให้กับรถวันนี้นะการจราจรวันนี้นะเขาบอกว่าแถวเขาเนี่ยโอ้โหรถติดสุดๆไปเลยครับไม่แน่ใจว่าวันนี้นะครับพื้นที่ไหนที่รถติดหนักๆบ้างนะครับส่งมาบอกได้นะครับเป็นข้อมูลกันนะฮะ

ได้ธีมมาแล้วครับคุณผู้ฟังครับธีมวันนี้นะฮะเพลงที่คุณฟังแล้วเนี่ยอยากร้องตามตลอดทางมีเพลงอะไรบ้างส่งมาครับ

ย้ำอีกทีนะครับธีมวันนี้นะฮะเพลงไหนเนี่ยที่คุณฟังแล้วเนี่ยอยากจะร้องตามตลอดทั้งทางเลยนะฮะให้ส่งเข้ามานะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้มา

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายกันนะครับกับเพลงใหม่นะครับของแพทริกโนเอลนะครับชื่อเพลงว่าความทรงจำที่ดีที่สุดนะครับเป็นเพลงใหม่สุดลึกซึ้งแล้วก็อบอุ่นนะเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่บันทึกความคิดถึงของใครบางคนนะครับที่ยังอยู่ในความทรงจำเสมอบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราอีกต่อไปนะครับแต่เรื่องราวแล้วก็ช่วงเวลาดีๆที่เคยมีร่วมกันยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจำเสมอนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าความทรงจำที่ดีที่สุดจากแพทริกโนเอลครับ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
1: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
2: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นโคคิวเทนรูปแบบยูบิควินอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
3: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: เมื่อวานนี้นะคะที่เราอัปเดตกันเนาะที่รัฐยะโฮมาเลเซียนะคะเขาสั่งปิดโรงเรียนไปแล้ว2วันเมื่อวานกับวันนี้ก็คือมลพิษทางอากาศพุ่งสูงมากที่สิงคโปร์นะคะค่าฝุ่นก็พุ่งเหมือนกัน PM 2.5 รายชั่วโมงนะในพื้นที่ทางตะวันตกพุ่งสูงเลยมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
6: ครับพี่
5: ทั่วประเทศนะคะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ก็เตือนนะคะว่าหมอกควันจากเกาะสุมาตราและกาลิมันตันของอินโดนีเซียอาจจะพัดเข้าสู่สิงคโปร์ต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าจะทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องตรวจสอบระดับฝุ่น PM 2.5 เป็นรายชั่วโมง
6: รายชั่วโมง
5: นะคะในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยสิงคโปร์จะมีจัดการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1หรือว่า F1 ด้วยนะคะการแข่งขันก็ยังคงเขาบอกว่าเดินหน้าตามกำหนดแต่ว่ากิจกรรมกลางแจ้งบางส่วนก็อาจจะได้รับผลกระทบคือไม่ไหวอ่ะมลพิษพุ่ง
6: โอ้โหเนาะ
5: ฤดูกาลเรียกว่าเป็นแบบฤดูฝุ่น
6: คืออันเนี้ยมันก็ไปหลายๆประเทศถูกไหมพี่
5: ใช่คือเวลาแบบมันเกิดเรื่องที่นี่มันก็พัดข้ามพรมแดนด้วยอ่ะในประเทศที่แบบใกล้เคียงกันอะไรเงี้ย
6: บางทีมันก็ควบคุมยากเงี้ย
5: คิดว่ายากไหมล่ะ
6: ใช่ไหม
5: ใช่ไหมล่ะ
6: ครับพี
5: ่ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังออมสินค่ะเร่งโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมวันต่อวันนะคะตามรายชื่อที่ปภ.ส่งให้ล่าสุดโอนแล้วกว่า 27,000 รายคิดเป็นเงินกว่า246ล้านบาทนะคะธนาคารออมสินได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่โอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตามรายชื่อที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นำส่งให้ธนาคารในแต่ละวันล่าสุดนะวันที่7ตุลาคม69ธนาคารได้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้ว 27,320 รายนะคะ
6: ค
5: ิดเป็นเงินกว่า246ล้านบาทจากวงเงินเยียวยาที่ปภ.จัดสรรรวม 4,700 ล้านบาทโดยข้อมูลผู้มีสิทธิ์บางส่วนเนี่ยนะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปภ.ซึ่งธนาคารพร้อมเร่งดำเนินการทันทีนะเมื่อได้รับข้อมูลรายชื่อในแต่ละรอบนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักจะช่วยให้รับเงินเยียวยาได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่ผูกกับบัญชีธนาคารออมสินนะคะซึ่งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันทีเมื่อได้รับข้อมูลจากปภ.นะคะส่วนพร้อมเพย์ของธนาคารอื่นโดยปกติก็ใช้เวลาโอนภายใน1วันนะคะธนาคารออมสินก็เลยแนะนำประชาชนที่อยู่ระหว่างรอรับเงินเยียวยานะคะตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะเพื่อให้พร้อมรับเงินเมื่อได้รับการยืนยันสิทธิ์นะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่ GSB Contact Center โทร1115นะคะ
6: ครับผม
5: รอบหน้าเดี๋ยวเจอกันกับพี่ปอด้วยค่ะ
6: จ้ะ Green
4: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้วันศุกร์ครับคุณผู้ฟังตีมชั่วโมงนี้นะฮะเพลงไหนเนี่ยที่คุณฟังแล้วเนี่ยอยากจะร้องตามตลอดทางส่งเข้ามานะครับ

วันนี้ก็ให้คุณผู้ฟังมาแชร์กันนะครับว่าเพลงไหนเพลงอะไรนะครับที่เวลาเปิดในรถแล้วเนี่ยชอบร้องตามกันตลอดเลยนะฮะก็ข้อความนี้ส่งเพลงนี้มานะครับ

พลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่โอ้โหหลายคนเนี่ยได้ยินทีไรก็ต้องร้องตามทุกทีนะครับเสียไหมนะครับจากพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มา

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebe Forte วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือริการอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน 106.5
1: Green Wave มีคุณผู้ฟังนะครับเพิ่งเข้ามาฟังนะครับไม่ทันว่าวันนี้ธีมอะไรใช่ไหมครับธีมชั่วโมงนี้นะครับคือธีมเพลงไหนเนี่ยที่คุณเนี่ยฟังแล้วเนี่ยอยากจะร้องตามตลอดการเดินทางวันนี้นะฮะให้ส่งเข้ามานะครับข้อความนี้คุณนานาส่งเพลงนี้มา

เปิดเพลงสาวสาวสาวแล้วพรุ่งนี้สาวสาวสาวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้แล้วนะครับกับคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะฮะที่พารากอนฮอลล์นะครับใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับยังเหลืออีกประมาณไม่กี่สิบใบนะฮะยังพอทันอยู่นะครับพรุ่งนี้เนี่ยรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับเจอกับสาวสาวแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีเฉลียงนะฮะเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมีเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับมีพี่ตุ๊กวิยดานะครับมีพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะครับแล้วก็มีพี่ก้อยสลัญญาพี่กบทรงสิทธิ์นะครับใครที่อยากจะไปพรุ่งนี้นะครับ4โมงที่พารากอนฮอลล์นะครับสามารถซื้อบัตรด่วนๆได้เลยนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตอนนี้เลยนะฮะบัตรเหลืออีกไม่กี่สิบใบแล้วใครอยากจะไปบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าอันเนี้ยเขาแอบกระซิบมาว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยรวมเพลงมากกว่า50เพลงเลยนะครับคุณผู้ฟังฟังกันแบบจุใจไปเลยแล้วเขาบอกว่ามีซีนพิเศษด้วยที่หาดูจากคอนเสิร์ตอื่นไม่ได้เลยจะเป็นซีนอะไรก็ต้องไปสัมผัสกันแบบสดๆที่คอนเสิร์ตนี้เท่านั้นนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่พารากอนฮอลล์เวลา4โมงนะครับกับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตมีสาวๆนะครับมีเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมีเบิร์ดกับฮาร์ดมีพี่ตุ๊กวิยดามีพี่ปั่นไพบุญเกียรติมีพี่ก้อยสลัญญาแล้วก็มีพี่กบทรงสิทธิ์ใครอยากไปไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตอนนี้เท่านั้นนะครับ

อสักครู่นี้ผมเปิดเพลงออดออดนะ The Rich Man Toy นะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าถ้าเกิดฟังออดออดเนี่ยขอฟังเซโลงังด้วยได้ไหมโอ้เซโลงังไม่ได้เปิดนานแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอไปขอให้ก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเซโลงังนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งท้ายสักหนึ่งเพลงนะครับมีข้อความบอกว่าวันนี้ตีมเต้นตลอดทางปะคะไม่ได้ตีมเต้นนะครับตีวันนี้คือเพลงไหนเนี่ยที่คุณผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยอยากร้องตามตลอดทางก็ส่งเข้ามาก็เป็นเพลงที่หลายๆคนเลือกกันเข้ามานะครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้และกันเพลงช้าช้ากี่โมงวันนี้พี่ยูไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ผมอยากรู้ว่าครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
1: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติอกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
2: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
1: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลคเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอย 0 น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตรงนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
8: อมแล้วชื่นใจ

ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์

0: ประกอบการ
1: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบีLegalossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
3: Legalossอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าน
6: ี่ถ้ามีโล่มีรางวัลอยู่ตรงหน้านี้นะ
7: รางวัลอะไรฮะ
6: รางวัลแบบว่านักสารการดีเด่น
7: เฮ้ยโอ้โหเกินไปคุณ
6: มอบให้เขาเลยอ่ะ
7: คุณต้อง
6: เทรางวัลให้เขาให้หมดเลย
7: ว่ามีรางวัลนักจัดรายการดีเด่นไม่เหมาะเขาหรอกค่ะ
6: อย่าเพิ่งพูดออกมาอย่าเพิ่งพูดออกมา
7: สวัสดีพี่ตาสวัสดีคุณผู้ฟัง
6: สวัสดีพี่ปอโอ้โหเขามาถึงเขาไม่สนใจใครเลยอ่ะเขาแบบว่าแบบเลือกเพลงแบบที่ดีที่สุดอ่ะที่พร้อมที่สุดให้คุณผู้ฟังอ่ะ
7: ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ดิ
6: อ๋อ
7: ต้องแบบว่าต้องพร้อมนิดนึง
6: พร้อมนิดเดียวเองเหรอ
7: เออนิดนึงสักนิดนึง
6: สักนิดนึงเนาะให้มีความพร้อมหน่อย
7: ครับผม
6: นะคะชั่วโมงนี้ติดตามกันนะช่วงเทศกาลกินเจต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญเหมือนกันเนาะที่ช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประเพณีถือศีลกินเจที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามจังหวัดต่างๆด้วยนะคะอย่างภูเก็ตสุราษฎร์ธานีสงขลาอะไรเงี้ยที่หาดใหญ่หรือจะแบบนครสวรรค์อะไรเงี้ยก็โดดเด่นมา
7: ครับ
6: นะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาคาดการณ์นะคะช่วงกินเจปีนี้สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสำคัญก็น่าจะยังคงมีการเดินทางคึกคักอยู่เนาะก็คิดว่าจะสร้างรายได้สักประมาณ 1,140 ล้านบาทนะคะคือเขาก็มุ่งส่งเสริมเทศกาลกินเจให้เป็นการเดินทางที่เชื่อมโยงทั้งศรัทธาวัฒนธรรมสุขภาพแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนเข้าด้วยกันนะคะต้องบอกว่ามันก็เป็นพลังทางเศรษฐกิจด้วยนะคะสร้างรายได้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นนะคะซึ่งปีนี้อาจจะมีช่วงวันหยุดราชการพิเศษสัปดาห์หน้าที่เขามีประชุมอีเวนต์ใหญ
7: ่
6: แล้วก็เรื่องของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์พวกแบบฝนน้ำท่วมอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะต้นทุนการเดินทางกำลังซื้อของประชาชนด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่านักท่องเที่ยวอาจจะปรับพฤติกรรมมาเป็นการเดินทางระยะไกลใช้เวลาแบบพักผ่อนสั้นลงแล้วก็ให้ความสำคัญต้องดูว่าคุ้มค่าหรือเปล่า
7: แต่ก็น่าจับตามองเหมือนกันสำหรับการประชุมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับเป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกนะฮะ
6: เรื่องของ IMF แล้วก็ World Bank
7: อ้าวเหรอไม่ใช่เรื่องเดียวกันเหรออ
6: ้าวน่าจะเป็นคนละเรื่อง
7: ขอไปเรื่องจริง
6: เราอาจจะมีประชุมหลายประชุมเนาะ
7: ผมติดตามเรื่องนั้นอยู่เพราะว่าติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเอลนินโญที
6: ่ใช่ไหมล่ะ
7: ที่ค่อนข้างรุนแรงในฝั่งเอเชียในปีนี้อยู่นะครับผม
6: นะคะนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอาหารแมวต้องยกให้นี่เลยมองชูแค
7: อ
6: าหารแมว3สูตรใหม่สูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านนะคะนี่มีแอปเปิลไฟเบอร์ ช่วยกระตุ้นเรื่องการขับถ่ายลดปัญหาการเกิดก้อนขนแล้วก็มีสูตรบำรุงผิวหนังและเส้นขนนะคะนี่มีไลโคปีนจากมะเขือเทศช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้แข็งแรงแล้วก็อีกหนึ่งสูตรก็คือเป็นสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้มีสารสกัดจากแครนเบอรี่นะคะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมองชูแคร์มาพร้อมความอร่อยแล้วก็สารอาหารที่เหมาะกับการดูแลในแต่ละด้านนะคะเพื่อการบำรุงได้อย่างตรงจุดเลยนะคะคิดถึงสู้ๆเลยอ่ะสู้สบายดีเนาะ
7: สบายดีครับ
6: สู้ๆเป็นน้องเหมียวของเขาพ
7: ี่
6: ปอนะคะ
7: ก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้สู้ๆเสมอ
6: ใช่คือต่อให้พี่ปออดยังไงแต่สู้ๆต้องอิ่ม
7: ก็จริงนะมันก็จริงนะ
6: จริงปะเนี่ย
7: จริง
6: ๆสู้ๆดื้อไหม
7: ดื้อบ้างบางทีแต่ว่าก็จะเป็นแมวที่น่ารักเป็นแมวที่พูดจารู้เรื่อง
6: พูดจารู้เรื่อง
7: ใช่
6: แล้วระหว่างพี่แมวพี่ซูซูกับพี่ปออะไรอย่างเงี้ย
7: ซูซูน่าจะรู้เรื่องกว่าร
6: ู้เรื่องทั้งคู่อยู่กับพี่ปอแล้วคุณผู้ฟังรอบหน้าเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ลงเพราะๆจาก No One Else นี่คือต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอนะครับผมเมื่อกี้ต้นชั่วโมงนะครับคุยกับพี่ต๊อกเรื่องของการประชุมนะครับผมก็เป็นการประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นะครับไม่ได้สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ฟังครับผมเริ่มขึ้นไปแล้วตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับผมก็เป็นเรียกว่าเป็นการประชุมเกี่ยวกับการเร่งการขับเคลื่อนครับแนวทางแก้ไขปัญหาความร้อนขั้นวิกฤตนะครับท่ามกลางวิกฤตอุณหภูมิที่ทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องและความรุนแรงของปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทวีความรุนแรงขึ้นเดี๋ยวจะไปรุนแรงแถวๆตอนต้นปีของฝั่งเอเชียของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับทักทายข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินมีคนบอกว่าพี่ปอจัดเพลงสครับให้สักเพลงซิงเกิลนี้มีชื่อว่ารอยยิ้มครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: บ่าย 3:23นาทีเข้าสู่ช่วงเวลาของ Debut Track นะครับผมมีงานใหม่ล่าสุดจากวง Free Hand มาเล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันซิงเกิลเมื่อถูกค้นพบนี่เรียกว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังชาว Green Wave มากๆเลยทีเดียวนะครับผมมาถึงซิงเกิลใหม่ซิงเกิลนี้ชื่อเพลงว่าถ้าสักวันนั่นเองก็บอกว่าเวลาเมื่อความสัมพันธ์นี่มันจบลงเนี่ยบางทีสิ่งที่ยังเหลืออยู่อาจจะเป็นคำขอบคุณนะครับถึงเรื่องราวต่างๆที่เคยผ่านมาแต่ก็จะแอบสงสัยไม่ได้หรอกว่า อีกคนนึงเนี่ยเขายังจำเรื่องราวเหล่านั้นได้อยู่หรือเปล่าเพลงนี้เกิดขึ้นจากเรียกว่าคำถามสั้นๆเลยนะครับถ้าเดินสวนกับแฟนเก่าจะทำหน้ายังไงชื่อเพลงว่าถ้าสักวันจาก Free Hand ครับ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ีชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

0: Cotiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
0: โปรดทรีว่า
2: ใส่ใจตัวเองทุกคน

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
8: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก e-time.live/greenwave
9: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UECOFHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
1: กรอบเคลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: วนเวียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณห่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ้อ
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
4: โอ้โหสำหรับรอบนี้ Cover Night Live ของเรานี่ได้รับความนิยมมากๆเลยทีเดียวนะครับยอดลงทะเบียนสูงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเยอะเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้มีบัตรมาแจกด้วยติดตามให้ดีๆนะครับในช่วงของปอเดี๋ยวมีบัตรมามอบให้2ใบส่วนชั่วโมงนี้คงต้องส่งท้ายกันแล้วนะครับงานจาก Better Weather กับ OK Dealมองหน้า DJ Playlist นะครับคุณฟังชื่อเลือกเพลงกันได้เลยนะฮะแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินอยากจะฟังเพลงแบบไหนเพลงของใครและเพลงชื่ออะไรสำหรับวันนี้

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
13: My

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนล่ะเนี่ย
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
0: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีย
3: ินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น Power Bank
4: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินโดย
5: มีหนี้ไหม
6: มีใครไม่มีมั้ง
5: อายกมือสิคนไม่มีหนี้
6: โอ้ยอยากเห็นจังเลย
5: เออช่วยส่งข้อความมาบอกหน่อยว่าไม่มีเลยค่ะตอนนี้
6: เสียงสูงสูงสูงเลยเสียงนี้
5: ช่วงนี้หลายคนอาจจะมึนไปหมดเนาะไหนจะน้ำไหนจะหนี้ไหนจะค่าครองชีพ
6: จริงครับผม
5: วันนี้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เขาเปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศนะคะ 5,424 รายดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 48.9 ก็คือปรับลดลงจากระดับ 49.5 ในเดือนก่อนหน้าโดยอยู่ต่ำกว่าช่วงเชื่อมั่นที่ระดับ 50ถึงแม้ว่าอาจจะมีมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดเรื่องของภาระค่าครองชีพพยุงกำลังซื้ออะไรเงี้ยนะคะบวกกับเรื่องของการส่งออกที่ยังขยายตัวต่อเนื่องแต่ว่าประชาชนก็ยังมีความกังวลเนาะเรื่องค่าครองชีพแล้วก็ภาระหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงนะคะแล้วไหนจะเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองออกไปดูเศรษฐกิจโลกอีกอ่ะก็ทำให้ความเชื่อมั่นในช่วงเดือนกันยายนปรับลดลงนะคะเราก็เจอน้ำท่วมกันเนาะส่งผลกระทบนะคะประกอบอาชีพทำงานไม่ได้ค้าขายลำบากนะคะไหนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเอาแล้วเดี๋ยวน้ำไปน้ำลดซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายอีกนะคะก็อาจจะทำให้แต่ละบ้านมีแรงกดดันอะไรได้ลดลงค่าใช้จ่ายจำเป็นมันเพิ่มขึ้นก็ทำให้กำลังซื้ออ่อนแรงนะคะมันก็สร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม
6: เรื่องจริงนะฮะ
5: มีลมแมว
6: ให้สองหลอด
5: รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
6: ราคาน้ำมันนี่ก็ขึ้นตลอด
5: เออใช่ไหม
6: ก็คือพอตะวันออกกลางเขากลับมาดูเดือดกันราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแล้วมันไม่เคยลดเลยนะครับผมราคาน้ำมันเนี่ย
5: พี่มียาดมไหมถามสองรอบมา
6: คุณอาชีส่งมาบอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายงับฮ่า
5: ฮ่าเราอยู่ในโหมดเดียวกันเธอก็ต้องจ่ายเขาแหละเราเป็นหนี้เขา
6: ครับผม
5: นะคะขอให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระหว่างทางมันจะมีแบบว่าขยุกขยักอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเนาะเออมันไม่ได้ราบเรียบราบรื่นอ่ะ
6: จริงๆยิ่งน้ำท่วมมารอบนี้นี่ผมเห็นใจหลายๆคนจริงๆนะครับ
5: โอ้เยอะมากเยอะมาก
6: อย่างที่บอกไม่ค้าไม่ขายเนี่ยบางทีฝนตกน้ำท่วมจริงเขาอาจจะออกไปซื้อของไม่ได
5: ้
6: หรือไม่ก็ลูกค้าอาจจะมาซื้อของที่ร้านเขาไม่ได
5: ้คือเอายังไม่ต้องน้ำท่วมก็ได้เอาแค่ฝนตกอ่ะฝนตกแบบฝนตกเยอะๆหรืออะไรเงี้ยลูกค้าก็คือแม่ค้าก็คือแบบ
6: ต้อง
5: ตกย
6: ุ
5: งตกยุง
6: จริงจริง
5: เออ
6: เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะคร
5: ับ ใช่ค่ะเราไป ไปโหมดผ่อนคลายบ้างไหม
6: เยี่ยมเลยฮะ
5: นะพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังกับคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปีนะคะ The Magic Moment Concert 3 Golden Memories Project บทเพลงแห่งความทรงจำนะคะโดยสิริราชมูลนิธิร่วมกับอัมพลฟู้ดและเทพพดุงพรมะพร้าวนะคะเตรียมย้อนวานนะคะไปกับบทเพลงฮิตในดวงใจที่จะพาทุกคนกลับไปสัมผัสความทรงจำที่งดงามนะคะผ่านเสียงร้องจากศิลปินโอ้เรียกได้ว่าเป็นแบบศิลปินคุณภาพระดับประเทศเลยนะพร้อมกับวงดนตรีเต็มรูปแบบแล้วก็โปรดักชันแบบสุดประทับใจอ่ะนะคะนำโดยพี่หนึ่งจักรวาลนะคะกันนภัทรโดมจารุวัฒน์อรวีสัจจนนท์พลพลแล้วก็ไอซ์สรัญยูนะคะพร้อมกับศิลปินจาก The Golden Song ด้วยนะผิงผิงสรวีเบลโลล่ากนิษฐาแล้วก็ภูมิแก้วฟ้าเจริญนะคะแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะไมค์พิรมพรและนนทิยาจิวบางป่า
6: โอ้โหศิลปินแต่ละ
5: ใช่ไหมสุดยอดเลยนะคะรายได้จากคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้กว่า28ล้านบาทมอบให้กองทุนสิริราชมูลนิธิศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารหอผู้ป่วยในนะคะก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแล้วก็ยกระดับการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้จะบอกว่าบัตรโซลเอาท์เรียบร้อยใครที่ตอนนี้ฟังกันอยู่แล้วอุ๊ยฉันมีบัตรอยู่ในมือเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วไปเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆร่วมกันในวันพรุ่งนี้ The Magic Moment Concert 3ที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็สามารถติดตามบรรยากาศแห่งความทรงจำแล้วก็โมเมนต์สุดประทับใจจากคอนเสิร์ตได้ทาง Facebook The Magic Moment Concert นะคะ
6: โอเค
5: ช่วงหน้ายังติดตามกันได้อยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ามใส่จากปามี่นะครับผมเป็นเพลงล่าสุดที่ส่งมาให้กับผู้ฟังได้ฟังกันชื่อเพลงว่าหลุมอากาศนั่นเองก่อนหน้านี้มีงานจากพี่ป้อมพี่โตนะครับอัศนีวสันต์กับเรา 2-3 คนแล้วก็ไม่สำคัญจากซาร่าผงประเสริฐนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงของ DJ Playlist 4 โมงเย็น 17 นาทีอยู่กับปอครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขยับมูดขึ้นให้สดใสอีกนิดนึงดีกว่านะครับออริจินอลเป็นของพี่โบสุนิตาลีดิกุลในโปรเจกต์เพลงของ GMM Grammy Potato เลือกเพลงนี้มา rearrange ในสไตล์ของตัวเองพรุ่งนี้จะไปกับเธอครับ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1399

0: ดย PEA Spa Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: คุณผู้ฟังครับผม1คอนเสิร์ตที่เราเล่าให้คุณผู้ฟังฟังมาโอ้ยหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับกับ Remaster Concert นะครับจะเล่นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่ Paragon Hall ของเรานั่นเองนะครับก็ศิลปินทุกคนนี้ตอนนี้เข้าห้องซ้อมกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวก็ไม่ว่าจะเป็นพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมีสาวมีเบิร์ดกับฮาร์ทตุ๊กวิยดานะครับปั่นไพบุญเกียรติก้อยสรัญญากบทรงศิษย์ล่าสุดก็เหลือบัตรน้อยมากๆแล้วจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในคอนเสิร์ตนี้ก็ติดต่อได้ที่ Thai Ticket Major ในทุกช่องทางเลยทีเดียวนะครับผมมากกว่า50เพลงที่เป็นเพลงรักปีลึกนะฮะที่คิดถึงแบบจัดเต็มจุใจกันไปเลยนะครับทีมงาน A-Time Showbiz แอบกระซิบว่ามีซีนพิเศษที่จะหาดูจากคอนเสิร์ตอื่นไม่ได้อีกด้วยนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้4โมงเย็นที่ Royal Paragon Hall นะครับอยากให้ไปร่วมประสบการณ์ดีๆแบบนี้ด้วยกันกับ Remaster Concert ฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ฟังกิจกรรมดีๆของเรานะครับจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับก่อนออกจากบ้านเลือกของขวัญใหม่มาสักชิ้นหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมสูตร12เสื้อผ้าเด็กผ้าเช็ดตัวนะครับหรือจะเป็นรองเท้าเด็กก็ได้นะครับเอามามอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยกันนะครับเขายังมีการแสดงจากน้องๆรวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียแล้วก็สาวๆด้วยนะครับผมเจอกันแล้วกันนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแบบนี้ให้คุณผู้ฟังชาว Green Wave ได้มีความสุขกันด้วยในวันที่15พฤศจิกายนครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy

0: ายกันสำหรับซิงเกิลนี้นะฮะจากบิลกินยิ่งดุยิ่งชอบ4:53 นหมดเวลาของชั่วโมงของ DJ Playlist พอดีเพราะฉะนั้นลุยกันต่อในชั่วโมงหน้าสำหรับใครที่ถามกันว่าพี่ปอ Cover Night Live แจกบัตรเมื่อไหร่ชั่วโมงหน้าเลยนะครับผมแจกกันแน่นอนสำหรับบัตรของ Cover Night Live
1: LifeMade อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

สอบถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: ไอเรชั่นจาก Joy T-Skirt
5: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่มันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
6: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้ตอนนี้นะคะพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วเนาะเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหรือว่า Big Cleaning นะคะเชื่อว่าทุกบ้านอ่ะก็อยากจะรีบจัดการให้มันแบบไวๆเลยเนาะ
8: แ
7: ต่ได้ใช้ชีวิตปกติสักทีนะคะถึงแม้ว่าจะรีบเร่งยังไงก็อย่ามองข้ามความปลอดภัยแล้วกันเนาะไข้เลือดออกโรคตาแดงน้ำกัดเท้าโรคทางเดินหายใจโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อทางเดินอาหารไฟดูดด้วยนะกรมควบคุมโรคสะกิดเตือนมานะคุณผู้ฟังอย่างโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะคนที่แบบลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดแน่นอนแหละเราสัมผัสคือเราไม่รู้ว่าเราไปสัมผัสเชื้อที่มันปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือว่าดินหรือเปล่าก็อาจจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์ป้องกันหน่อยเนาะถุงมือต้องเข่ารองเท้าบูทต้องมาแล้วนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าแบบโอ้บางทีมันเลี่ยงไม่ได้เนาะพัดพาดินโคลนหรืออะไรมาเงี้ยก็ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีหลังจากสัมผัสนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันมีอาการอ่ะมีไข้ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อหรือว่ากดแล้วแบบเจ็บตามกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่องต้นขาหรือว่าหลังจากที่คุณสัมผัสน้ำหรือดินรีบพบแพทย์เถอะแจ้งประวัติการลุยน้ำไม่ควรไปซื้อยามากินเองนะคะ
8: ครับ
7: อันนั้นโรคฉี่หนูเลยถ้าเกิดว่าอย่างอ่ะโรคตาแดงอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะมักจะเกิดจากการสัมผัสน้ำหรือว่าสิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดเลยอ่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปขยี้ตาบางทีเราชอบไปแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโดยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีอาการแบบตาแดงถ้ามันมีอาการคันแสบตาน้ำตาไหลหรือว่าเอ้ยมันมีขี้ตามากผิดปกติก็หลีกเลี่ยงการไปสัมผัสขยี้ตาถ้ามีอาการรุนแรงขนาดนี้ก็คือพบแพทย์เถอะแล้วก็อีกอย่างนึงโรคน้ำกัดเท้าด้วยนะคนที่แบบว่าบ้านเขาแบบน้ำท่วมเราต้องแช่น้ำหรือว่าเดินลุยน้ำนานๆน่ะผิวหนังเปื่อยนะแล้วก็ติดเชื้อได
8: ้
7: ถ้ามีอาการพวกแบบคันผื่นแดงหรือว่าผิวหนังเปื่อยแตกหรือมีแผลขึ้นมาก็พบแพทย์เถอะช่วงนี้ดูแลกันเยอะๆหน่อย
8: จริงนะครับสภาพจิตใจก็ต้องดูแลแล้วสภาพร่างกายก็ไม่แพ้กันนะครับต้องดูแลด้วยคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเวลาที่น้ำมันท่วมเนี่ยในพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีพวกเชื้อราที่เป็นสปอร์เนี่ยม
7: ัน
8: คงค้างอยู่ในบริเวณนั้นๆแหละนะฮะแล้วบางทีมันเลวร้ายที่สุดคือมันอาจจะต้องสูดอากาศหายใจผ่านเข้ามาที่ปอดอีกรอบน
7: ึ
8: ง
7: นั่นไง
8: คือมันก็แบบแย่ไปหมดนะ
7: ใช่แล้วเวลาล้างบ้านบางทีมันแบบใช้น้ำธรรมดาหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยมันไม่อยู่นะ
8: ต้องใช้แบบพวกสารฆ่าเชื้อ
7: หรืออะไรแบบเนี้ยเพราะมันมีพวกเชื้อราเมื่ออะไรอย่างที่ปอบอกอ่ะ
8: ถ้าสมมติว่าต้องใช้อะไรพวกนั้นก็อย่าลืมใส่แมสป้องกันไว้ด้วยเน
7: า
8: ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
7: ป้องกันทุกทางเลยนะคะอ่ะส่วนใครที่เป็นสายกินกินทีก็แบบว่าจัดหนักจัดแน่นนะคะนี่เลยถ้าวันไหนหรือว่ามื้อไหนจัดบุฟเฟ่มาหนักๆนะคะจนรู้สึกว่าโอ๊ยอึดอัดมาก ข้าพเจ้าเองมีอาการอย่างนี้เลยคุณผู้ฟังมันอึดอัดมันแน่นท้องคืออาหารมันไม่ย่อยวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะแก๊สซีมค่ะแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยอาหารช่วยย่อยอาหารเม็ดสีส้มช่วยบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากว่าอาการย่อยอาหารผิดปกติแล้วก็มีแก๊สมากเกินทั้งในกระเพาะอาหารและลำไส้นะคะแก๊สซีมเป็นเม็ดยา2ชั้นนะคุณผู้ฟังชั้นนอกอ่ะให้ตัวยาเซมิทิโคนนะคะช่วยขับลมและลดแก๊สในกระเพาะอาหารส่วนตัวยาชั้นในให้แพนครีเอตินที่จะมาช่วยย่อยอาหารย่อยอาหารได้นะทั้งกลุ่มแป้งโปรตีนแล้วก็ไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันไหนที่เราแบบเอ้ยวันนี้มีแผนฉันจะไปกินมื้อหนักๆเลยอย่างเงี้ยอย่าลืมนะแก๊สซีมยาขับลมนะคะช่วยย่อยเม็ดสีส้มก็ซื้อติดกระเป๋าเอาไว้ได้เลยนะคะแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยต้องแก๊สซีมนะคะแก๊สซีมมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันชั้นนำทั่วไปเจอกันนะจ๊ะแก๊สซีมแล้วเราเป็นบ่อยนะอาการแบบเนี้ย
8: นอนไม่หลับนะจริง
7: ๆอึดอัดนอนไม่ได้มันนอนไม่ได้เลยคือนักกึ่งนั่งกึ่งนอนก็ยังรู้สึกว่าโอตาย
8: กดไหลย้อนจะมาด้วยอีก
7: รอบ
8: นึ
7: งนะคะให้แก๊สซีมดูแลตรงนี้นะคะ
8: คร
7: ับ
8: ผม
7: ยังอยู่กับพี่ปอช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
6: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: สิ่งกันที่ถูกถามถึงมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะครับที่ผมมาจัดรายการตั้งแต่บ่าย3กันเลยทีเดียวเปิดให้ในชั่วโมงนี้กับ60มาเพลงเวทมนต์นะครับก่อนหน้านี้มีไกลเท่าเดิมพี่โบสุนิตาแล้วก็จำได้ว่าลืมจากวิลเลียมจักรพรรดินั่นเองนะครับชั่วโมงที่3กับผมปอ5 โมงเย็น 17 นาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่เราจะแจกบัตรกันกับ Cover Night Live ด้วย
1: PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: อันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่มาถึงเลยเหมือนกันนะฮะพี่คะพี่มีบัตรมาแจกหรือเปล่าคะช่วงพี่แจกบัตรกี่โมงครับ ฟังเพลงกันไปเพลินๆเดี๋ยวให้ร่วมสนุกกันนะครับผม

0: โยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ก็ถึงช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยมากๆเลยทีเดียวกับ Cover Night Live ของเรานะครับเราจะไปเจอกับ2วงดนตรีที่คือผมพูดตรงๆว่าถ้าถามผมว่าผมชอบวงไหนอยากจะไปดูวงไหนเป็นพิเศษหรือให้คะแนนบวกลบวงไหนมากกว่ากันผมบอกตรงว่าผมให้บวกลบไม่ได้เลยมันเท่าๆกันทั้ง2วงอ่ะเจ๋งมากๆสำหรับ2วงนี้ EDC กับ The Parkinson นะครับผมเป็นเรียกว่าวงดนตรีระดับอาจารย์ทั้งคู่อ่ะคุณผู้ฟังนะครับผมเพราะฉะนั้นแฟนคลับนี่ชื่นชอบแน่ๆสำหรับเพลงแต่ละเพลงของทั้ง2วงนะครับวันนี้ส่งข้อความดีกว่าผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับผมอยากจะทราบเหลือเกินว่าคุณฟัง Green Wave มานานเท่าไหร่แล้วและเหตุผลอะไรที่คุณยังติดตาม Green Wave อยู่ตลอดนะครับผมก่อนส่งข้อความต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับที่ a-time.live/greenwave ของเรานะครับถ้าไม่ลงทะเบียนเนี่ยข้อความจะไม่ถูกเลือกขึ้นมาจากทีมงานนะครับคุณผู้ฟังครับผมเพราะฉะนั้นส่งบอกกันหน่อยดีกว่าว่าคุณฟัง Greenwave มานานเท่าไหร่แล้วและเหตุผลอะไรที่คุณยังติดตาม Greenwave อยู่หลังเพลงนี้มาพูดคุยกันหน้าไมค์กันครับคุณผู้ฟัง

0: ข้อความเยอะมากจริงๆคุณผู้ฟังเยอะแบบเยอะจริงๆนะครับผมมีบัตรแค่ดีเจช่วงละ2ใบเท่านั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นี่ผมก็อยากจะมอบให้กับทุกๆข้อความละ2ใบเลยเพราะฉะนั้นโควตาบัตรก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมแค่ช่วงเดียวคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะจริงๆแต่ว่าผู้ที่ถูกเลือกมาหน้าไมค์คือคนนี้ครับสวัสดีครับคุณอีฟครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอีฟหัวเราะคิกคักเลยทีเดียว ได้บัตร2ใบกำแน่นๆอยู่ในมือแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผม
1: กำแน่นแน่นอนทั้งปอไม่ปล่อย
0: ชอบใครมากกว่ากัน ETC กับ The Parkinson
1: จริงๆอ่ะ ETT ฟังมานานแล้วนะคะแต่รอบนี้ตั้งใจไปฟังพาร์กินสันเลยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยดูเขาเล่นสดเลย
0: โอเคได้เลยแล้วเหตุผลนะบอกหน่อยสิว่าฟัง Green Wave มากี่ปีแล้วและเหตุผลที่ยังติดตามต่อคืออะไรครับ
1: ฟังมาตั้งแต่เข้ากรุงเทพใหม่ๆค่ะ25ปีได้แล้วค่ะที่ติดใจนี่คือชอบดีเจเวลาเขาเข้าช่วงแต่ละช่วงอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เวลาเขาไฟกับคุณต๊อกกับมันดี
0: ค่ะ อันนี้คือสีสันตอนต้นชั่วโมงเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ทุกชั่วโมงค่ะถ้าเกิดเปิดฟังนี่คือต้องรอช่วงแบบเปลี่ยนฟังข่าวอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเคได้เลย
1: แต่ว่าอย่างช่วงคุณปอนี่คือเพิ่งได้เลยนะคะเพิ่งโทรติด
0: เป็นครั้งแรก
1: ครับปกติจะได้ช่วงพี่เต้ค่ะที่ได
0: ้โอเคคุณอีฟครับผมเพราะฉะนั้นคุณยินผมยินดีกับคุณอีฟมากๆเลยนะครับคนที่เขาส่งข้อความนี่ข้อความยังรันต่อเนื่องยังไม่หยุดเลยนะครับฝากบอกอะไรคนนี้เขากำลังอยากจะช่วงชิงบัตรกันหน่อยดีกว่าคุณอีฟครับ
1: ไม่ได้อยากจะขิงนะคะแต่ว่าเพิ่งได้ต้นเนี่ยมันก็ต้องขิงกันนิดนึงแหละค่ะว่าดวงเท่านั้นเลยค่ะดวง
0: ไปคุณอีฟไปขอบคุณมากสวัสดีนะครับผม
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิวา
0: ขึ้นที่บอกได้จริงๆนะครับผมว่าความรู้สึกดีๆจริงๆนะครับผมไม่ใช่ดีเจและทีมงานส่งไปให้คุณผู้ฟังอย่างเดียวคุณผู้ฟังก็ส่งกลับมาให้เราเช่นเดียวกันขอบคุณมากๆครับสำหรับความรู้สึกดีๆที่ส่งผ่านข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินกันอ่านแล้วแบบว่าปลื้มปริ่มมากๆฮะ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรามากๆเลยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับงานจาก Jazz in Love and His Brotherhood กับรักคือ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: คุณผู้ฟังครับอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่นะครับเพียงมีเงิน 10,000 บาทก็สามารถเริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้นเป็น11เดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จะ

0: ยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0
5: 0% กับ Lecter Soy สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
7: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
8: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
7: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
9: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: คุณฟังครับผมเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆแป๊บเดียวนะครับผมแล้วก็กลับมาลุยกันต่อชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงเพราะๆคุณฟังฝากรายชื่อเพลงไว้ได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหื่นไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมชอยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทําคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทําพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทําทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของกรีนอัปเดตค่ะกับตินสุทินาทองชื่นปีนี้เราได้ยินเรื่องราวของปรากฏการณ์เอลนิโญกันบ่อยมากเลยนะคะมีทีมวิจัยนะคะของสถาบัน Climate Impact Lab ในสังกัดมหาวิทยาลัยชิคาโกในสหรัฐเขาเปิดผลการวิเคราะห์นะคะบอกว่าปรากฏการณ์เอลนิโญอาจจะทำให้มีคนเสียชีวิตจากความร้อนทั่วโลกนะคะสูงถึงประมาณ 451,000 รายในช่วงเวลานี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะคือก็บอกว่าเอลนิโญรอบนี้เนี่ยรุนแรงมากเป็นพิเศษจนนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเรียกว่าเป็นเอลนิโญระดับก็อดซิลล่านะคะแล้วก็มีแนวโน้มทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกไว้โดยคาดว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนจัดจะเพิ่มขึ้นประมาณ 44% ถ้าเทียบกับปีปกติซ้ำเติมด้วยภาวะโลกร้อนจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ดันความเสี่ยงอุณหภูมิสุดขั้วให้พุ่งขึ้นไปอีกค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์พิยะประกันภัย

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับผู้ฟังครับ18:17นะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆกับผมปอนันทชัยนะครับคุณผู้ฟังตอนที่อ่านข่าวอยู่นี้มีฝนตกในบางช่วงของกรุงเทพมหานครนะครับผมรวมถึงฝั่งเหนือของกรุงเทพด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมดูแลการขับขี่การใช้รถใช้ถนนหน่อยละกันนะครับเย็นวันศุกร์วันนี้เป็นการชิมลางก่อนนะที่เขาจะบอกว่าตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับชั่วโมงนี้มี Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทแล้วก็1เพลงให้คุณผู้ฟังฟังอย่างรวดเร็วเลยนะครับส่งชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วก็1เพลงที่คุณอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยละกันนะครับ

ย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: โฆษณาหรือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
1: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
2: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: Drive you home
4: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: มีให้เลือกหลายรสทั้งออริจินอลหวานน้อยชาเอิร์ลเกรย์โกโก้ชาเขียวแล้วก็กาแฟ
1: ดีเลยเหมาะกับช่วงกินเจด้วย
0: เหมาะเลยในนมอัลมอนด์ยังมีวิตามินอีสูงด้วยนะจัดไปให้ครบทุกรสเลยนะยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ line @happymade

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: โพโพลิสพลัส
7: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
8: เป้งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
9: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
10: ก็คือเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
11: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalize อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalize แค่เปิดก็ว้าว
0: Legalize อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM

0: ิ่มเติม atime.life/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Drive you home
1: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
4: 1เพลงแล้วก็สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทขอบคุณมากๆเลยนะครับผม Tip Snack ประกันพอดีคำจากทิพย์ประกันภัย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะครับสวัสดีครับคุณสัง
5: สวัสดีครับ
4: ติดฝนอยู่หรือเปล่าครับผม
5: ติดฝนอยู่ครับ
4: อยู่แถวไหนเอ่ย
5: อยู่แถวดอนเมืองสงประภาครับ
4: โอ้ยแล้วน้ำท่วมที่ผ่านมาโดนด้วยไหมครับสำหรับสงประภา
5: โดนแค่ข้างหน้าบ้านครับในหมู่บ้านโดนแค่หน้าบ้านแต่ไปนอกข้างนอกท่วมครับ
4: โอ้แล้วตอนนี้คือสถานการณ์ดีแล้วใช่ไหมครับผม
5: ดีแล้วครับก็เนี่ยกลัวน้ำที่จะมาอีกรอบนึง
4: ครับใช่ๆผมก็อยู่
5: แถวต้องเฝ้าระวังกันอยู่
4: อยู่แถวดอนเมืองเหมือนกันแล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาก็รอบๆบ้านก็หนักเหมือนกันนะครับผมก็กลัวเสาร์อาทิตย์นี้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่เราสู้ไปด้วยกันนะคุณสังเนาะ
5: ใช่ครับยกของขึ้นที่สูงร
4: อด ได้เลยขอบคุณมากๆที่ติดตามฟัง Green Wave แล้วก็ช่วงเวลาของ Drive You Home ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยวันนี้ได้ไปทำงานมาหรือเปล่าเอ่ย
5: ทำงานครับ
4: อ๋อเดินทางกลับถึงเรียบร้อยแล้วรถติดมั้ยครับสำหรับวันนี้
5: ก็ไม่ติดมากนะครับทุกทีวันศุกร์จะติดกว่านี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร
4: ่อ๋อเออก็ดีนะครับผม
5: ก็จะเตรียมหยุดกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
4: หรือว่าเตรียมตัวที่จะพร้อมรับน้ำฝนล็อตใหม่ที่กำลังเทลงมา
5: เ
4: ล
5: ย
4: โอเคเราสู้ไปด้วยกันคุณสังหนึ่งเพลงที่อยากจะได้ยินวันนี้คือเพลงอะไรดี
5: เพลงติดฝนของพิกซี่ครับ
4: ได้เลยเดี๋ยวป้อเปิดให้แล้วก็เดี๋ยวหลังไมค์สิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทรับไปอุ่นๆใจกันก่อนนะคุณสังนะ
5: ครับขอบคุณมากเลยครับ
4: มีโอกาสพูดคุยกันหน้าไมค์ใหม่แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับผม
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณคุณสั่งแล้วก็ทุกข้อความขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันถ้าพลาดโอกาสไปไม่เป็นไรนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรามีให้ร่วมสนุกกัน2ช่วงเลยในการช่วงชิงสิทธิ์เติมน้ำมันมูลค่า 1,000 บาทนะครับช่วงเช้าจะเป็น Drive Your Day ช่วงเย็นจะเป็น Drive You Home นั่นเองนะครับผมก็ได้1เพลงแล้วก็ 1,000 ด้วยวันนี้ปอต้องขออนุญาตลาไปพร้อมกับช่วงนี้แล้วก็เพลงนี้เลยเดี๋ยวส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่เฟียสกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับในการแทนพี่อั๋นในตอนเช้า 5-7 โมงแล้วก็4 ทุ่มในช่วงของตัวเองด้วยดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงคุณผู้ฟังแล้วเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
2: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอเซนันเดชาหลาวนามุซึมซึงมาต้องเฮลทับพี่ดาวันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
6: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยออเดอร
5: ์โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
7: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
8: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you ทิป Up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เร่งรีบ
12: ตองนี
13: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
16: ดอกมะลิและอื่นๆ
17: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มา
18: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
19: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มา
20: อมแล้วชื่นใจ

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ชแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆ

0: เมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: inspiration จาก Joy T-Skirt
2: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
3: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น.ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าม
4: ารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับจินสุทินาทองชื่นย้ำกันนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้11ตุลาคมเรื่องของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคม 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นนะคะสำนักงานประกันสังคมค่ะเขาชวนนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็สถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะ www.sso.go.th รวมถึงระบบ e-service นายจ้างแล้วก็ e-self service ผู้ประกันตนมีช่องทางแอปพลิเคชันนะคะ SSO Plus แล้วก็ทาง LINE @sso ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยก็ติดต่อได้นะคะที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหมายเลขโทรศัพท์นะคะ029562929หรือสายด่วนสำนักงานประกันสังคม1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะช่วงหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

วัสดีและทักทายนะครับส่งกระจายเสียงจาก Green Wave 106.5 FM นะครับจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปสู่ทุกที่ทั่วโลกเพลงนี้เป็นกรุงเทพมหานครในเวอร์ชั่นวิดีโอเอดิตนะครับเพราะเพลงเต็มๆเนี่ยมัน6นาทีกว่าเลยแล้วก็เวอร์ชันนี้หาฟังได้เฉพาะ Green Wave นี่แหละเย็นวันศุกร์ของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่อโศกนี่คือฝนเพิ่งหยุดตกไปแต่ว่าฟ้ายังดำดำเมฆยังแบบครึ้มๆอยู่เลยที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตกันหน่อยใครจะหยุดยาวสัปดาห์หน้ามีแผนไปไหนกันบ้างส่งข้อความมาทักทายกันได้ครับอยากรู้เหมือนกันว่ามีประกาศหยุดยาวอย่างเช่นข้าราชการในกรุงเทพมหานคร work from home หรือบางคนก็รับความร่วมมือจากภาคเอกชนหยุดบ้างก็มีนะฮะมีวันหยุดหลายวันเลยในสัปดาห์หน้า

ีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าอาคารจอดรถสนามบินดอนเมืองนี่รถแน่นมากติดอยู่ในตึกจอดรถมาประมาณ15นาทีแล้วนะสงสัยคนเดินทางน่าจะเยอะจริงๆนี่ขนาดขาเข้านะเนี่ยทุ่มครับจนถึง4ทุ่มคืนนี้นะฮะอยู่กับเฟียสครับพัชโนนจารุพัชนีแล้วก็มีรางวัลมาแจกด้วยเป็นบัตรคอนเสิร์ต ETC แล้วก็พาร์คินสันนะติดตามฟังนะครับGreen Wave

พลงนี้จากพี่เอกเนธนะครับร็อกกระทบไม้นะครับแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าทางด่วนเลียบทางด่วนรามอินทราตอนนี้คือรถติดนิ่งสนิทมาชั่วโมงหนึ่งแล้วบอกว่าไม่ขยับเลยนะครับโอ้ส่งกำลังใจด้วยอีกข้อความหนึ่งบอกว่าวันหยุดคืออะไรนะคะคุณเฟียสทางนี้ไม่ค่อยได้หยุดเลยนะครับแต่ว่าถือว่ามีความสุขในสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าหลายคนหยุดจะได้ขับรถไปไม่ติดเวลาทำงานก็เป็นวิธีคิดที่ทำให้เราสบายใจขึ้นสำหรับสัปดาห์หน้าที่ยังทำงานกันอยู่นะครับ

ทักทายคุณเจทักทายพี่ว่องด้วยนะครับแล้วทักทายอีกข้อความหนึ่งบอกว่ากำลังจะขึ้นด่วนไปต้องหนีไปทางไหนดีเนี่ยก็ข้อความนี้บอกว่าจากพระราม9นะขึ้นด่วนไปลงเกษตรนวมินทร์นี่ใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าคือสาหัสมากนะครับเขาบอกว่าเรียบด่วนวันนี้ก็คือฝนตกหนักมากทางด่วนก็รถติดค่ะ

าแยมด้วยนะครับติดอยู่ในเมกะบางนามาบอกว่าเป็นชั่วโมงแล้วฝนก็เริ่มตกไปบ่อยด้วยในบริเวณโซนบางนาตรงนั้นนะครับทั้งด่วนฉลองร้านรถติดมากครับส่งข้อความเข้ามาเอาใจช่วยกันทุกที่เลยนะครับคืนวันนี้ถ้าจะแน่นหลายที่

มีข้อความส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกว่าช่วงนี้การจราจรอาจจะเบาบางลงไปนิดนึงเพราะว่าน้องๆปิดเทอมกันแล้วแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของฟ้าฝนนี่แหละที่อาจจะทำให้การจราจรมันติดหนึบกันอยู่ได้นะครับแล้วก็10ถึง11ตุลาคมนี้เฝ้าระวังเกี่ยวเรื่องของฝนตกในหลายพื้นที่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันก็จำเป็นจะต้องป้องกันตัวจริงๆนะคราวนี้ใครมีแผนในการวางแผนน้ำท่วมนะครับที่บ้านอะไรยังไงบ้างนะครับก็ลองดูดีๆก็แล้วกันนะครับ10ถึง11ตุลาคมนี้คือหลายพื้นที่เลยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย

ลงนี้ใจโสมจากไมโครนะครับแล้วก่อนอันนี้มีบิลลี่โอแกนด้วยมีพี่ตั้มสมประสงค์ครับพูดไม่ออกไม่เป็นไรเลยจากนูโวนะครับมีหลายคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเขินจังเลยร้องตามได้ทุกเพลงเลยไม่ต้องเขินถ้าเกิดเราร้องแล้วมีความสุขก็จอยๆไปนะครับก็กำลังจะบอกว่าเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตวันที่10ตุลาคมนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละนะครับบางคนบอกว่ายังมี

ซิปเข้ามาบอกว่ายังมีบัตรอยู่หรือเปล่าคะเฟียว่าน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเหลือเป็นหลักสิบอะไรอย่างนี้นะครับต้องรีบเข้าไปจองครับก็จะได้ไปเจอกับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบในนามเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมีสาวสาวสาวด้วยเบิร์ดกับฮาร์ดครับตุ๊กเวดาพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะครับพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์ด้วยใครที่จะไปดูคอนเสิร์ตเริ่มเร็วมากเลย4โมงเย็นก็เริ่มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับสถานที่ก็คือพารากอนฮอลล์เท่านั้นแล้วก็พิเศษแบบนี้กว่าจะเอาเลเจนด์ระดับตำนานมารวมกันได้มีแค่รอบเดียวเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Atom Showbiz

0: แต่บางทีเราจะไปรอปฏิหาริย์ก็ไม่ไหวนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถกำหนดอนาคตของเราเองได้เราต้องพยายามทำมันด้วยมือของเราเองนะครับ11ตุลาคมนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยนะครับคราวนี้ปฏิหาริย์ไม่ช่วยแล้วมีแต่พวกเราเนี่ยที่จะช่วยปกป้องสิทธิประโยชน์ของตัวเองถ้าเกิดว่าเขามีการคำนวณกันถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเราได้ใช้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมเนี่ยคนนึงเนี่ยสูงสุดได้สักประมาณเท่าไหร่เขาบอกคำนวณออกมาแล้วเนี่ยก็คือหลักล้านจนถึงหลายล้านนะครับแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยจะมีอยู่ถึงในการช่วยเยียวยาผู้ที่ส่งตัวเองในระบบประกันสังคมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของบอร์ดประกันสังคมที่จะเข้าไปโปรเทคเงินของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสนะครับเช็คก่อนไปลงเลือกตั้งนะครับก็มันจะมีการเช็คสถานที่เช็คสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนสถานที่เปลี่ยนคนละสถานที่กับที่เลือกส.ส.ก็มีนะครับหรือบางคนเนี่ยเคยไปดูประกาศก่อนหน้านี้ว่าเลือกตั้งประกันสังคมเลือกที่นี่นะแต่ว่าล่าสุดก็มีการเปลี่ยนไปหลายที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือบางบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทแม่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศอย่างเงี้ยบางทีสิทธิ์การลงคะแนนเสียงประกันสังคมเนี่ยปรากฏว่ามาอยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดทั้งที่ตัวเองเนี่ยทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นลองเช็คสิทธิ์ของตัวเองก่อนแล้วก็เช็คสถานที่ทางเว็บไซต์ของประกันสังคมดูได้นะครับอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้8โมงเช้าถึง16นาฬิกาก็คือ4โมงเย็นเท่านั้นนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
2: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
1: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
2: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
0: ้แล้วก็ในช่วงปีนี้เทศกาลกินเจนี้ดูเงียบเหงาอยู่พอสมควรนะครับไปเซอร์เวย์มาอยู่ 2-3 ตลาดร้านที่เคยขายเจทุกปีบางร้านนี่คือปีนี้ไม่ขายเลยเขาบอกว่าผักแพงมากอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามวัตถุดิบแล้วก็ตามสภาพด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อย่างนั้นแหละก็คือเทศกาลเจจริงๆแล้วหัวใจหลักก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกที่จะรักษาจิตใจตัวเองนะครับให้แบบไม่เบียดเบียนคนอื่นเนาะไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยที่สำคัญนะครับสองส่วนนี้ก็คือมีการฝึกการเมตตาคนอื่นเมตตาชีวิตคนอื่นแล้วก็เมตตาตัวเองอันนี้น่าจะเป็นหัวใจสำคัญที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าใครเคร่งมากๆเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบอาหารแพงเหลือเกินอะไรเงี้ยเลื่อนการกินเจออกไปด้วยตัวเองก็ได้เพราะว่าก็ไม่น่าติดอยู่เหมือนกันเนาะก็บอกว่าอาจจะแบบพอผักไม่แพงแล้วเราก็มาถือศีลกินเจกันเองสักสัปดาห์หนึ่งสิบวันก็แล้วแต่นะครับแต่โดยหลักๆแล้วว่ามันเป็นช่วงในการฝึกจิตใจให้เราบอกว่ามีความเมตตากับตัวเองและคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นแหละ
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UECOF HerbalMouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกินแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: Go Wholesale สวัสดีครับ Go Go Go
4: We are Go Wholesale ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และของ

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
4: ิธี Safe Energy แบบ
5: สวัสดีครับเราลองฟังครับ
6: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
5: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
7: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
5: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
8: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
10: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม

0: สืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาภาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระสัยรักคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Atam UD Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
7: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
8: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
5: โดย
9: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อกับสินสุทินาถทองชื่นญี่ปุ่นค่ะบอกว่าจะจัดตั้งกองทุนร่วมนะคะระหว่างภาครัฐแล้วก็เอกชนมูลค่าสูงสุด 5,000 ล้านเยนนะคะเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดคุมาโมโตโดยกองทุนนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะบรรเทาภาระหนี้ซ้ำซ้อนซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ประกอบการต้องผ่อนชำระหนี้เดิมก่อนเกิดภัยพิบัติควบคู่ไปกับการกู้ยืมเงินก้อนใหม่เพื่อที่จะฟื้นฟูกิจการก็คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัทเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคแห่งญี่ปุ่นซึ่งเป็นกองทุนการลงทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆในจังหวัดค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันคุณผู้ฟังส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

2ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับไม่รู้แต่ละคนถึงบ้านกันหรือยังนะครับพอเห็นบอกว่ารถติดมากๆเลยในวันนี้นะครับก็มีเพลงพร้อมมาฝากกันชั่วโมงนี้ช่วยกันเลือกเพลงได้ครับใครอยากจะช่วยแต่งเพลย์ลิสต์ของเราให้หน้าตาเป็นยังไงก็ส่งข้อความกันเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเอซามฟังฟินนะแล้วยังมีตั๋วคอนเสิร์ตมาแจกกันด้วยนะครับใครที่รอกันอยู่อย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนจะได้ร่วมสนุกกันได้กับ Cover Night ตอนใหม่ล่าสุดตั๋วมาแล้ว

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัย Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือRigorousของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

คุณบิชอปฝนจากโดมจารุวัฒน์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเพลงที่ปลอดภัยจาก Yesterday มาฝากกันด้วยเรา 2-3 คนจากพี่ป้อมพี่โตนะครับ 2:49 นาทีแล้วมีข้อความส่งมาจากเชียงใหม่บอกว่าช่วงนี้อากาศเชียงใหม่เย็นลงแล้วเห็นข่าวอยู่เหมือนกันนะครับว่าตามยอดเขายอดดอยอะไรเงี้ยแม่คณิ้งก็คือมาถึงแล้วแม้ทั้งในกรุงเทพบางคนยังบ่นเลยบอกว่ารู้สึกมันมีอากาศเย็นๆมาอยู่เหมือนกันนะก็อย่างที่เขาแจ้งไปทางกรมอุตุเขาบอกว่าช่วงนี้มันจะมีลมหนาวแผ่ลงมาบ้างแล้วนะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: ปิดท้าย DJ Playlist นะครับด้วย The Toys นะครับหน้าหนาวที่แล้วนะครับพักสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะมีบัตรคอนเสิร์ตมาแจกกันนะครับใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันนะ
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
4: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Brokerผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ายโต๊ะวิทยา EP 65ปิดจบซีรีส์4จตุรมิตรอย่างงดงามกับโรงเรียนเทพศิรินดีกรีแชมป์เดี่ยวจตุปีล่าสุดแต่ที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องบ่อนดีสีตีเป่าก็เอาเรื่องดูโชว์จากวงดนตรีไทยประจำโรงเรียนที่สืบทอดมานานกว่า100ปีบอกเลยว่ามีอึ้งพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
3: Inspiration จาก Joy T-Skirt
4: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
5: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
6: มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะอัยการสูงสุดของรัฐเคนทักกี้สหรัฐได้ยื่นฟ้อง Character.ai เป็นบริษัทผู้พัฒนาแชทบอท AI สำหรับสนทนาค่ะโดยกล่าวหาว่าแชทบอทบางตัวให้คำแนะนำผู้ใช้ให้ทำร้ายตัวเองนะคะคือเขามีการยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในปี2025แชทบอทเนี่ยดูหมิ่นผู้ใช้ที่ไม่พอใจรูปร่างของตัวเองว่าน่าเกลียดอย่างมากและเปรียบว่าเป็นปลาวาฬพร้อมกับแนะนำว่าการลดน้ำหนักลง1ใน4ของน้ำหนักตัวอาจจะทำได้ด้วยการอดอาหารเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์แล้วก็มีอีกกรณีนึงค่ะแชทบอทถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนผู้ใช้ที่กำลังคิดจะทำร้ายตัวเองโดยเสนอให้กรีดร่างกายในบริเวณอื่นเพื่อให้รู้สึกเจ็บปวดรุนแรงขึ้นแล้วก็บอกว่าการกระทำนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นโดยอัยการบอกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีข้อบกพร่องแล้วก็ผู้พัฒนาได้นำเด็กแล้วก็ประชาชนในรัฐเข้าสู่การทดลองที่ขาดการวางแผนและการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยไม่มีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคะ
5: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ครับวันนี้มาแจกบัตรกันอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นบัตรที่ไม่มีขายครับเป็นแรไอเทมของจริงเพราะว่าคราวนี้เนี่ยสามารถได้บัตรได้ด้วยกันร่วมสนุกเท่านั้นนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกันแบบสนุกนะหลายคนแบบจริงจังมากเลยอ่ะดูแบบซีเรียสมากเลยไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรามีแจกหลายช่องทางแล้วก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่มีจำนวนจำกัดใครที่อยากได้ครับลงทะเบียนกันก่อนที่ atime.live/greenwave แล้วมาร่วมสนุกกันตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเฟียนมาจัดแทนปอและเฟียนบอกว่าช่วยอวยยศคนที่เขาแบบมาดูคอนเสิร์ตกับเราหน่อยสิว่าคนที่เราจะพามาดูคอนเสิร์ตด้วยเขาน่ารักขนาดไหนนะครับวันนี้อวยยศตัวเองกันบ้างว่าตัวเราอ่ะน่ารักขนาดไหนนะครับส่งข้อความมาสิว่าทำไมอ่ะคนน่ารักอย่างเราเนี่ยจะต้องได้มาดูคอนเสิร์ตนะครับลองชมตัวเองลองบอกข้อดีของตัวเองมาสิว่าตัวเองเป็นคนน่ารักยังไงตัวเองเป็นคนที่ชอบตัวเองมุมไหนของตัวเองบ้างอะไรอย่างงี้นะครับส่งข้อความเข้ามาครับแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นของคุณตามด้วยเบอร์โทรกลับครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปETC กับพาร์คินสันนะครับในวันที่29พฤศจิกายนโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์และค่ำนี้ครับเฟรนเลือกเอาเพลงของบุรินทร์บุญวิสุทธ์ครับที่หยิบเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้มาคัฟเวอร์ใหม่
3: ฉันเคยทุ่มเททุกอย่างให้เธอเชื่อในทุกคำพูดของเธอคิดเสมอว่าเธอจริงใจแต่ในที่สุดผมก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเมื่อเธอคิดจะไปเธอมองไม่เห็นผมเลยแม้แต่นิดเดียวคนนี้ฉันคงได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เธอเคยทำกับเขา

0: คนไม่มีวาสนานะครับเพลงเก่าของพี่แต้มชลัดแล้วก็คัฟเวอร์ใหม่โดยพี่กบทรงศิษย์นั่นเองนะครับส่วนก่อนหน้านี้ก็คืออีกเพลงเพราะเพลงหนึ่งซึ่งเอามาคัฟเวอร์กันก็เพลงของพี่เบิร์ดธงชัยคัฟเวอร์โดยบุรินทร์ซึ่งเพลงต่างๆเหล่านี้เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นแรมากเลยนะเพราะมันไม่มีหาฟังที่อื่นไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มไหนก็ไม่มีนะครับยกเว้นว่าบางตอนที่เราไปตัดลง YouTube เท่านั้นเองนะครับก็จะหาชมได้ทางช่อง YouTube ช่อง Ethan เนี่ยแหละนะครับส่วนตอนนี้เขาบอกว่าเวลาดูคอนเสิร์ตให้มันได้อรรถรสมากที่สุดฟังอย่างเดียวมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ไปดูคอนเสิร์ตอ่ะมันหลายๆครั้งเวลาที่เรากลับจากดูคอนเสิร์ตทุกคนก็รู้อยู่มันจะฟีลว่าแบบเหมือนยังไม่ได้ออกมาจากฮอลล์คอนเสิร์ตเลยเหมือนยังอยู่ในนั้นอยู่เลยเพลงพอมากประทับใจมากอะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือวิธีการเสพดนตรีที่ดีที่สุดคือการไปดูคอนเสิร์ตอย่างน้อยสักครั้งนึงในชีวิตอ่ะขอเถอะจริงๆแล้วนะครับไปดูศิลปินที่คุณชื่นชอบนะครับไม่งั้นไม่รู้จะมีโอกาสได้ดูหรือเปล่าบางทีศิลปินก็อยู่ๆก็ลาวงการไปเลยไม่เล่นอีกเลยอย่างนี้ก็มีก็น่าเสียดายโอกาสอยู่เหมือนกันและคราวนี้ครับพาร์กินสันแล้วก็ ETC เป็นอีก2วงซึ่งแสดงดีมากๆเวลาที่เขาเล่นแสดงสดเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบเหมือนมีเมจิกเหมือนเขาไล่มนต์แล้วคนดูโดนสะกดจริงๆนะครับเชิญชวนไปดูกันเยอะๆลงทะเบียนกันก่อนด้วยวันนี้สายผู้โชคดีเป็นสายคนนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีก้อยผู้มีความพยายามเป็นเลิศ
1: ใจจังเลยอ่ะพี่เฟียนหนูทำงานอยู่หนูตกใจเลยเห็นเบอร์โทรเข้ามา
0: ทำไมอ่ะทำไมตอนนี้มันจะ4 ทุ่มแล้วนะก้อยยังทำงานอยู่อีกอ่ะ
1: ก็ด้วยความที่สัปดาห์หน้ามันมีวันหยุดนะคะหนูก็เลยมีหลายสิ่งที่ต้องเคลียร์
0: ครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะได้หยุดใช่ไหม
1: หยุดค่ะพี
0: ่ดีแล้วก็ถือว่าตอนนี้ก็ เขาเรียกว่าเหนื่อยแบบเอาเวลาอนาคตมาใช้นิดนึงแล้วได้พักกันยาวๆนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แถมจะบอกว่าด้วยความที่เราแบบอึดนั่งทำงานอยู่ในวันนี้ทำให้เราอันนี้ส่งคือได้ส่งข้อความมาร่วมสนุกแล้วก็ได้บัตรก็เป็นไปดูคอนเสิร์ตนะก้อยนะ
1: ใช่หนูทำงานไปหนูฟังใส่หูฟังไปข้างนึงแล้วก็ฟังแล้วก็ลองส่งดู ดีใจจังเลยอะ
0: ให้รางวัลคนขยันเลยครับก็ถ้าเกิด
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีมากๆเลยขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟด้วยแล้วจะบอกว่าถ้าเกิดเหนื่อยก็พักๆบ้างเนอะเป็นห่วงนะ
1: ขอบคุณค่ะพี่เฟีย
0: นะครับแล้วก็เป็นเอนจอยคอนเสิร์ตให้เต็มที่เลยนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: ยินดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก้อยอวยยศตัวเองมาว่าอะไรนะตัวเองน่ารักยังไงนะ
1: หนูเป็นคนที่ไม่อยากทำให้ตัวเองเป็นแบดเดย์ของใครอะค่ะ
0: และต้องไม่เป็นแบดเดย์ของตัวเองด้วยนะ
1: ค่ะพี่พยายามเต็มที่เลย
0: ใช่บางทีเรายอมคนอื่นมากไปแล้วเราแบบยอมเขาแต่ว่ามาเปลี่ยนเบียนตัวเราก็ไม่ได้เหมือนกัน
1: ค่ะจริงค
0: ่
1: ะ
0: นะครับโอเคสู้ๆนะไฟต่อคืนนี้นะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากเลย
1: นะคะ
0: ขอบคุณก้อยครับคาเฟ่ไนท์แลนด์โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
2: ข้อความเข้ามาเยอะมากๆจริงๆครับและทุกข้อความก็คือน่ารักมากๆฟิตชอบมากๆเลยเวลาที่คนแบบว่าชอบตัวเองหรือว่าเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะหลายๆครั้งเนี่ยคนที่ชมเราน้อยที่สุดเลยอ่ะอาจจะเป็นตัวเองก็ได้นะหรือบางทีเวลาที่มีใครมาชมเราอ่ะบางทีเราปฏิเสธแล้วก็ไม่กล้ารับคำชมนั้นก็มีทั้งๆที่เขาก็ชมอย่างจริงใจด้วยเนาะไม่ได้มาสตรอเบอรี่ใส่เราไม่ได้มาหวังประจบสอบพลอเราอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เราก็ยังไม่กล้ายอมรับข้อดีของตัวเองซึ่งจริงแล้วเฟย์บอกว่าก็รับไปเถอะจริงๆแล้วคนเรามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อเสียรู้แหละก็ค่อยๆพัฒนากันไปแต่ข้อดีก็รับไปบ้างเราจะได้บอกว่าเป็นเกราะป้องกันร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับเวลาที่เรามีรู้ข้อดีของตัวเองแล้วก็ทำมันให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นทุกๆวันจากพัฒนาขึ้นมาจากข้อดีนั้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับมีข้อความนึงตลกมากเหมือนกันบอกว่าข้อดีของผมคือเป็นคนที่หมารักครับ ไปไหนหมาก็ชอบตามโดยเฉพาะลูกหมาข้อความนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับก็เก็บความน่ารักเอาไว้ให้เป็นที่รักของคนรอบตัวหรือแม้กระทั่งสัตว์รอบตัวก็ได้นะครับความเมตตาของคนมันทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นจริงๆ
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: วิธี save energy แบบ
5: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับกรีนเวฟมีความสุขทุกวันนะครับ
6: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
7: Cover Night Live
6: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
8: คนดูใจแมวคาดีว่า
3: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
9: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
10: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: อุ้ยมีหลายข้อความส่งมานะบอกว่าเสียงก้อยน่ารักจังเลยนะบางคนบอกว่าต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆแน่ๆเลยยินดีด้วยนะคะเออนี่คือความน่ารักของผู้ฟังเรานะครับเวลาที่แบบเห็นคนอื่นแบบได้ของรางวัลหรือว่าคนอื่นแบบประสบความสำเร็จหรือว่าได้เจออะไรดีๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกยินดีตามนี่คือความน่ารักของคนฟังเกรนเวฟจริงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยคนที่ยังไม่ได้ก็ติดตามลุ้นกันต่อนะครับเรามีแจกหลายช่องทางเดี๋ยวจะมีทางโซเชียลมีเดียด้วยนะแล้วก็มีแจกทางวิทยุด้วยแจกทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่ามีคนถามว่าจะมีให้แลกคะแนนด้วยไหมคิดว่าน่าจะมีนะครับเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับเดบิวต์แทร็กวันนี้ครับเสิร์ฟเพลงใหม่ล่าสุดจากซีซั่น5ที่ได้มายาลาบมาช่วยทำเพลงด้วยนะครับชื่อเพลงนี้เนี่ยน่าจะโดนใจใครหลายคนนะครับก็หลายคนบอกว่าเออ move on จากคนเก่าไม่ได้เลยโดยเฉพาะแฟนเก่า100คนทักรักคนเก่า

0: ข้าใจแหละว่ารักคนเก่าแต่ถ้าเกิดว่าไปต่อกันได้ก็คงไม่กลายเป็นคนเก่าใช่ไหมครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: โปรเจกต์วันเกิด Green Wave เรามีงานวันเกิดด้วยแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาร่วมงานวันเกิดของ Green Wave ด้วยกันนะครับจัดในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นะครับซึ่งในคราวนี้เนี่ยเรามีมินิคอนเสิร์ตนะครับจากวงเคลียร์แล้วก็สาวๆๆด้วยแล้วก็มีโชว์น่ารักน่ารักจากน้องๆในมูลนิธินะครับ เด็กอ่อนในสลัมมาร่วมแสดงในคราวนี้ด้วยน้องตั้งใจมากก็เตรียมโชว์พิเศษมาฝากพี่ๆกันในคราวนี้นะครับใครจะไปเชียร์

0: ครับปีนี้เราดีใจมากครับก็เป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของพวกเรานะครับระหว่างทีมงานเองแล้วก็คนฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะงานวันเกิด Green Wave เนี่ยมันคือมายสโตนของชีวิตของคนฟังของเราทั้งหมดนะครับว่าเราเดินผ่านทุกอย่างทุกเรื่องราวมาทั้งหมด35ปีแล้วครับก็เป็นการเซเลบเรตด้วยว่าคุณเก่งมากเลยที่เดินมาได้จนถึงทุกวันนี้เราต่างเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับและนี่คือพลังที่เราจะส่งให้ในวันเกิด Green Wave วันที่15พฤศจิกายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ครับมีเดี๋ยวจะให้ลงทะเบียนจองที่นั่งด้วยนะครับมีที่นั่งจำนวนจำกัดที่200ที่นั่งแต่ถ้าเกิดที่นั่งเต็มไม่ต้องยืนเอ้ยไม่ต้องนั่งก็ได้นะฮะสามารถยืนบริเวณงานโดยรอบก็ยังได้อยู่นะครับพี่ๆคนไหนไม่สะดวกเอาของขวัญไปฝากน้องๆไม่เป็นไรสามารถบริจาคเงินได้ผ่านช่องทางของ QR Donation นะครับจะมีในโซเชียลมีเดียของ Green Wave รวมถึงที่หน้างานด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ติดตามฟัง Green Wave กันมาตลอด
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะเป็น Club Fridayมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าพรุ่งจะวันเกิดแล้ววันนี้ยังเหนื่อยๆอยู่เลยเหงาด้วยส่งเพลงพร้อมไปให้นะครับแล้วก็ส่งคำอวยพรไปให้ขอให้สุขกายสบายใจ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนเนี้ย
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
7: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
8: นี่คือเวลาของ Green Update ติดตามด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นกลายเป็นปัญหาที่ทำเอาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยังคงต้องมีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับปัญหาแร็คคูนที่สร้างความเสียหายต่อพืชผลการเกษตรทั่วญี่ปุ่นสูงถึง693ล้านเยนในปีงบประมาณ2567คือมากกว่าตัวเลขที่บันทึกไว้เมื่อ10ปีก่อนกว่า2เท่าค่ะอย่างที่โอซาก้านะคะมีเสียงประชาชนร้องเรียนจากกรณีได้รับผลกระทบจากแร็คคูนเพิ่มขึ้นจาก161กรณีในปี2566พุ่งไปถึง332กรณีในปี2567และในปีที่แล้วเนี่ยนะคะ397กรณีซึ่งมีทั้งกรณีที่แร็คคูนกินปลาทองจากบ่อเลี้ยงในสวนแล้วก็มีกรณีที่บุกเข้าไปในห้องใต้หลังคาโดยแร็คคูนเป็นสัตว์ป่าที่สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรในจังหวัดโอซาก้ามากที่สุดคิดเป็นกว่า 40% ของความเสียหายทั้งหมดค่ะรอบหน้าเรายังติดตามได้กันต่ออีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ
5: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: ท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
1: เธอมีเขาแล้วเรามีใคร
2: สวัสดีคุณหลัง4ทุ่มค่ะเธอมีเขาแล้วเรามีใครเป็นชื่อของคลับ Friday ในค่ำคืนนี้ชวนน้องอ้อมมาค่ะน้องอ้อม
3: สวัสดีพี่อ้อยสวัสดีคุณผู้ฟัง Green Wave นะคะก็แน่นอนถ้าเกิดวันนี้เราเจอกัน2รอบนะคะ
2: ใช่แล้ว Green Morning Show ตอนเช้าค่ะแต่ตอน4ทุ่มไม่อัปเดตข่าวนะคะอัปเดตหัวใจอย่างเดียวเลย
3: อู้
2: เนี่ย
3: คือตอนเช้าก็อีกนิดเดียวก็จะอัปเดตอะไรก็ไม่รู้แล้วค่ะตอนนี้ เป็นตุเป็นตะแล้วค่ะช่วงเช้าอะค่ะ
2: เต็มที่วันนี้ก็เลยต้องอยู่กับพี่อ้อยแล้วก็น้องอ้อมนะคะ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนค
3: ่ะ
2: วันนี้ใส่หน้ากากกันคู่เลยค่ะห้องฝุ่นมหาศาลมาก
3: คือว่าช่วงนี้เรามีการปรับปรุงห้องจัดรายการของเรานะคะพอมันมีการปรับปรุงแน่นอนมันก็ต้องมีการรื้อการทำสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนโยนกลับเข้ามาที่จมูก
2: จริง
3: บี้ทั้งคู
2: ่เสียงบู้บี้บู้บี้อยู่ตลอดเวลาน
3: ะคะ
2: แล้วคุณหมอก็จะงงว่าทำไมอาการป่วยอื่นไม่มีเอ้าไม่มีอ่ะดีแล้วค่ะคุณหมอแต่ว่ามันก็จะทำให้เสียงบี้อยู่อย่างเงี้ยโดยตลอดเวลาน
3: ะคะแต่นั่นแหละค่ะก็เพราะฉะนั้นมันก็บอกให้เราเห็นว่าถ้าเป็นเมื่อก่อน
2: ค่ะ
3: เราโดนอย่างนี้บางทีเรายังไม่เป็นอะไร
2: ถูกต้องค่ะ
3: หนึ่งเราโดนอย่างนี้เรายังไม่เป็นอะไรเพราะด้วยอายุการใช้งานที่เราใช้ร่างกายเยอะขึ้น
2: ค่ะ
3: สองเด็กๆตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้สึก
2: ใช่ๆ
3: น้องๆที่มาฝึกงานหรือว่าน้องๆที่ทำงานที่เด็กเล็กกว่าเราก็จะยังรู้สึกแล้วเพราะว่าพอมันรับทุกวัน
2: ถูก
3: นะคะภูมิแพ้มันอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่บางทีการแพ้นู่นแพ้นี่เนี่ยต้องเฝ้าระวังและเรื่องของหายใจมันเป็นสิ่งที่ต้องเตือน
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนค่ะ
2: ฝนมา
3: เสาร์ที่ผ่านมามาแล้ว
2: มาแล้วใช่ใช่ใช่
3: เห็นป่ะแกเห็นป่ะมาแล้ว
2: นั่นคือวันแรกเลยที่พี่เริ่มรู้สึกแบบเอาละงุบยิบงุบยิบ
3: เธอรู้สึกวันนั้นใช่ป่ะ
2: ใช่
3: แต่ในวันนั้นอะฉันรู้สึกถึงลมหนาว
2: มีความเย็นด้วย
3: คือมันมีอย่างนี้มันมีกลิ่นอายบางอย่างที่รู้สึกแต่อ้อมมารู้สึกแล้วว่ามันมาเพราะอะไรรู้ป่ะทิศแดดมันเปลี่ยน
2: ใช่ค่ะ
3: ทิศแดดมันจะโบราณเน
2: า
3: ะ
2: เฮ้ยพี่เป็นคนมองแดดหน้าหนาวมากๆสีจะแปลก
3: สีจะแปลกและทิศที่มากระทบสมมุติถ้าเราเดินเส้นทางเดิมทุกวัน
2: ค่ะ
3: หน้าร้อนมันจะจ่อมาเส้นนึงหน้าฝนมันก็จะมาอีกเส้นนึง
2: ใช่ค่ะ
3: พอหน้าหนาวเวลาเดียวกันนะ
2: แดดเปลี่ยน
3: อีกแสงมันเปลี่ยนมันไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะสีนะ
2: ค่ะ
3: หรือฟีลลิ่งทิศ
2: ของมันด้วย
3: ทิศเปลี่ยนนะคะเพราะตอนนี้น่าจะดำแถบขวาเพราะช่วงบ่ายสามเหมือนแดดมันจะมาทางนี้เพราะเงามันทอดดำแถบขวา
2: เข้าใจ
3: เนื่องจากมันจะมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็มีเสน่ห์ในคนละแบบ
2: ค่ะ
3: แต่ในขณะเดียวกันต้องระวังนะคะ
2: ค่ะ
3: เจ๊เป็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
3: แล้วเจอกันยังตกใจอ่ะ
2: แล้วเสียงก็แบบว่าก็ปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรขนาดนี้จะเป็นคนที่อึดมากเลยค่ะ
3: อ้อมจะไม่เคยเห็นพี่อ้อยใส่แมส
2: ใช่ค่ะ
3: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเจ๊เป็นไรอ่ะ
2: เธอฉันต้องเริ่มแล้วจมูกฉันบี้ว่ะ
3: เจ๊เป็นไรอ่ะเจ๊ตรวจหรือยัง
2: ค่ะตรวจแล้วเรียบร้อย
3: เนี่ยมันจะเป็นคำทักทายกันแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพ
2: ใช่ค่ะนะคะ
3: เราไม่ได้ทักทายกันเรื่องเธอมีแฟนหรือยังไม่รุ่นนี้ไม่ต้อง
2: ไม่ต้องละค่ะไม่เช็คละแฟน
3: รุ่นนี้ไม่เช็คเรื่องแฟนเช็คเรื่องสังขาร
2: และเช็คเชื้ออะไรค่ะว่ามีเชื้อหรือเปล่านะคะ
3: ค่ะ
2: มาที่คลับ Friday ค่ะเธอมีเขาแล้วเรามีใครความสัมพันธ์ที่มันดูไม่แฟร์แต่หลายคนก็ยอมอยู่ในความไม่แฟร์นั้นนะคะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่เห็นส่งเรื่องราวมาเยอะมากในอินบ็อกซ์ของ Club Friday Fanpage นะคะถ้าอยากโทรมาใช้02-665-8377-80อยากให้โทรกลับไปทิ้งเบอร์เอาไว้ในอินบ็อกซ์นะคะและก็ฟังกันได้ในแอป A Time ฟังฟินค่ะไลฟ์ผ่าน Facebook Green Wave 1065 Club Friday Fanpage ค่ะ YouTube ของ A Time แล้วก็ TikTok @Green Wave 1065ด้วยนะคะอยู่กับพี่อ้อยอยู่กับน้องอ้อมในราคายาวๆไปถึง 4 ทุ่มเลยก่อนที่เราจะรับสายกันค่ะชวนก่อนชวนพรุ่งนี้ค่ะ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังค่ะน้องแอนอรดีวันนี้เราต้องยอมรับว่าแวดวงของดนตรีมันถูกเบลนด์เข้าด้วยกันบางคนชอบทีป๊อปแต่ก็มีหลายคนที่ยังไปชอบทางสายหมอลำซิ่งสายลูกทุ่งและแอนอรดีไปเล่นที่ไหนคนเป็นแสนทุกครั้งครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับสามีด้วยนะคะมาเป็นคู่ค่ะเราลองดูวิธีคิดจากชีวิตของหลายๆคนได้นะคะพรุ่งนี้ตั้งแต่10โมงเช้าที่ช่องวันด้วยนะมาเธอมีเขาแล้วเรามีใครกับสายแรกของวันนี้เลยนะคะคุณส้มนะคะส้มมาสวัสดีค่ะส้ม
4: สวัสดีค
3: ่
4: ะ
3: สวัสดีค่ะส้ม
2: เสียงชัดเจนนะจ๊ะ
4: ชัดเจนค
2: ่
4: ะ
2: ได้เลยอ่ะส้มคะเธอมีเขาแล้วเรามีใครส้มมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะเริ่มเลย
4: ก็จุดแรกก็คือหนูเป็นคนที่แบบว่าเคยมีแฟนมาก่อนแต่ว่า เลิกรากันไปแล้วก็เป็นโสดมาประมาณ 5-6 ปีค่ะ
2: ค่ะ
4: ในช่วงนั้นก็คือใช้ชีวิตเป็นวัยรุ่นปกติคือแบบทำงานใช้ชินข้ามตกครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
4: แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมากเท่าไหร
2: ่
4: นอกจากเอา Facebook นะคะเอามาระบายความรู้สึกของตัวเองมากกว่าค่ะ
2: ตอนนั้นระบายแบบไงคะเหงาจังเลยหรือว่า
4: ก็แบบประมาณแบบเวลาเราทุกข์ใจเดี๋ยวไม่มีใครเข้าใจเราก็จะลงประชดตัวเองแบบเราคงไม่ดีมั้งเรามันแย่เรามันแบบไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับว่าช่วงนั้นก็คือทำงานแล้วก็แบบเงินส่งให้ที่บ้านไม่พอน้อยใจตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะหลังจากโสดมา5ปีเกิดอะไรขึ้นคะ
4: ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหนูโพสต์ Facebook หมายกับว่าไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แบบว่าเหมือนโพสต์แบบว่าฉันท้อใจแล้วนะไม่อยากจะมีลมหายใจอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: โอ้ค่ะ
4: แล้วมี Facebook อยู่Facebook นึง
2: ค่ะ
4: ก็เข้ามาแบบเข้ามาทักเรามาทักเราให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: พอเริ่มต้นจากจุดนั้นก็คือเหมือนกับว่าไม่มีใครให้กำลังใจเราเลยกลายเป็นว่าใจเราฟูค่ะแล้วก็เหมือนกับมีคนคนนึงที่แบบไม่รู้จักเราเลยอะค่ะ
2: ค่ะ
4: อยู่ดีๆเขาก็มาให้กำลังใจแล้วก็โทรหาเราทุกวัน
2: โอ้โทรหาทุกวันด้วย
4: ใช่ค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: จากที่แบบว่าไม่ตอนแรกๆคือไม่อยากจะคุยด้วยเพราะว่าเราก็ทำงานค่ะแล้วก็รวมทั้งว่าไม่มีเวลาที่จะเล่นโทรศัพท
2: ์ค่ะ
4: แต่เหมือนกับว่าพอเราไม่ได้ค่อยได้คุยกับเขาแล้วเหมือนต้องขาดใจไปอย่างนึงกลายเป็นว่าเราก็อยากจะคุยกับเขามากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วมีอยู่ครั้งนึงหนูก็แบบเดือดร้อนเรื่องเงินค่ะแล้วก็แบบไม่มีเงินใช้หนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะ
4: เขาไม่เคยเห็นหน้าเราแต่ว่าเขาโอนเงินมาให้เราก้อนหนึ่ง
2: oh.
4: เพื่อที่จะเอาไปใช้หนี้ค่ะแล้วก็เอาไปส่งแม
2: ่ค่ะ
4: เราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเรารับเงินเขาแบบนี้โดยที่เราไม่เห็นหน้ากันเลยมันก็ยังไงอยู่ก็เลยนัดเจอกันค่ะ
2: ค่ะ
4: แต่ว่าเขาเป็นคนนัดเราก่อนนะแบบว่าไปกินหมูกระทะกันไหม
2: ค่ะ
4: ในเมื่อเราเหนื่อยมาเยอะแล้ววันนี้หยุด1วันเราไปกินหมูกระทะกันไหมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ก็เลยได้เจอกันค่ะ
2: ค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะจากการเจอกันในครั้งนั้น
4: ก็เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยรู้สึกตอนนั้นนะคะเหมือนกับว่าเราไม่เคยเจอใครเอาใจเราแล้วก็ดูแลเราเลยค่ะรู้สึกว่าเขาดีมากเขาดีมากสำหรับเราเขาที่หวังใครหลายๆคนที่เราเคยเจอมาอะไร
2: ค่ะก็เลยหวั่นไหว
4: หวั่นไหวค่ะ
2: ค่ะ
4: พอเราหวั่นไหวแล้วแบบเราก็แบบว่าตอนแรกคิดในใจว่าอยากจะแบบอยากจะคุยกับเขาว่าถ้าเกิดเรามีเงินเราก็จะคืนเงินเขาแล้วแบบว่าจะคุยกันเหมือนไม่ได้อยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะ
2: ค่ะ
4: แต่พอคุยไปคุยมาแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่แบบที่ใช่สำหรับเราในตอนนั้นนะคะก
2: ็
4: คือแบบเหมือนกับเราโลกเราเปลี่ยนไปอะค่ะจากที่ว่าเราท้อแท้ใจเราไม่มีแรงที่จะต่อสู้เราก็กลับมาเป็นคนใหม
2: ่ค่ะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็
2: รู้สึกดี
4: รู้สึกดีค่ะดีแบบดีแบบว่ายิ้มทุกวัน
2: หลังจากตอนที่เจอกันในวันนั้นนะคะเรามีความเหมือนกันหรือมีความต่างกันยังไงคะเช่นวัยใกล้ๆกันหรือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าม
4: ากกว่าหนู10ปีค่ะ
2: อ๋ออายุมากกว่า10ปีด้วยค่ะ
4: แต่ว่าไม่ได้คุยในเรื่องสถานะหรืออะไรตอนนั้นเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันไม่กี่เดือนอะไร
2: ค่ะ
4: ก็คุยกันก็ตกลงกันว่าคุยกันแบบเป็นเหมือนเพื่อนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
4: เป็นเหมือนพี่เป็นน้อง
3: ขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะแล้ววันที่ไปเจอที่หมูกระทะได้ถามเขาไหมคะว่าอะไรที่ทำให้หนึ่งเขาทักเรามาแล้วมันไปผ่านกันตรงไหนและสองอะไรที่ทำให้เขาถึงโอนเงินมาให้เรา
2: ค่ะ
4: เขาบอกว่าเขาติดตามหนูมานานแล้วแหละติดตามในเรื่องชีวิตเราที่เราโพสอะไรเงี้ยค่ะ
2: ส่องเฟซบุ๊กไง
4: เขาก็เลยรู้สึกสงสารแล้วก็รู้สึกอยากจะช่วยเหลือจะตาอะไรประมาณนี้ค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วพอได้เจอกันนะคะเหมือนมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมือนกันเช่นชอบกินอะไรเหมือนกัน
2: ค่ะ
4: อยากชอบไปเที่ยวที่เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนมันเหมือนกันจนแบบว่าไม่ได้ตกลงกันไว้แต่ว่ามันเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยค่ะ
3: ใครเป็นคนตอบก่อนหรือหลังนะคะเวลาคุยแบบเนี้ย
2: ค่ะ
4: ก็คือพี่ชายค่ะ
2: ค่ะ
4: ใช่ค่ะเขาก็จะแบบ
2: เป็นคนเริ่มต้นในการคุย
4: ใช่ค่ะเป็นคนทักมาก่อนอะไรเงี้ย
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็เป็นคนชวนเราก่อนทุกครั้ง
2: ค่ะ
4: เหมือนว่าเหมือนก็หวังดีว่าอยากให้เราไม่เครียดอะไรประมาณนี้ค่ะจะอ้างเรื่องนั้นมากกว่า
2: ค่ะ
4: แต่ว่าพอมาเจอกันนะคะพี่แบบว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะบางทีอาไปชวนไปดื่มไปกินกระทะไปอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แล้วบอกว่าหนูไม่มีใครแล้วเขาก็บอกว่าเขาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีใครนะคะเขาก็แค่บอกว่าเขาก็เหงามาเหมือนกับว่าอยู่แบบเนี้ย
2: ค่ะ
4: มานานแล้วก็ไม่มีใครที่เหมือนหนูก็คือแบบตรงกับเขาเคมีตรงกับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะทุกประโยคก็ชวนหวั่นไหวอยู่แหละ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วไงต่อ
4: แล้วบอกกับว่าเขาเป็นคนเหมือนสายเปย์ค่ะอยากกินอะไรแต่แพงเท่าไหร่เขาก็
2: จัดให
4: ้เราได้ใช่ค่ะจนมีอยู่ครั้งนึงพอไปเจอกันแล้ววันนั้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่าอารมณ์มันพาไป
2: ค่ะ
4: ก็เลยมีอะไรกัน
2: ค
4: ่
2: ะ
4: และหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเขาเป็นคนเสนอหนูเองว่าให้หนูออกจากตรงนั้นออกจากตรงที่หนูเคยอยู
2: ่ค่ะ
4: ให้มาอยู่ในสังคมใหม่ของเขาประมาณนี้ค่ะก็คือหนูอยู่ที่เดิมก็คือหนูก็จะมีอะไรเดิม
2: ๆค่ะ
4: ทำงานในแบบเดิมๆรู้จักกับคนเดิมๆเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวพี่น่ะเป็นคนจ่ายทั้งหมดเองค่ะแต่ว่าหนูก็ยังหวั่นใจตอนนั้นว่าถ้าหนูย้ายไปแล้วเขาจะเหมือนเดิมกับหนูไหม
2: ค่ะ
4: เขาก็เลยบอกหนูว่าโอ้พี่มาขนาดนี้แล้วถ้าพี่ไม่เหมือนเดิมพี่จะเริ่มต้นกับเราด้วยการโอนเงินทำไม
2: แล้วมันเขาคุยกันนานแค่ไหนคะกว่าจะชวนมาอยู่ในที่ของเขา
4: คุยกันได้ประมาณเกือบ4 เดือนค่ะ
2: ก็4 เดือนค่ะแล้วเราตัดสินใจไงคะมาอยู่ไหม
4: ก็ใช้เวลาคืนเดียวค่ะก็แบบคิดคืนเดียวก็ตัดสินใจเลยค
3: ่
4: ะ
3: เดี๋ยวนะคะขอถามเพิ่มจากพี่อ้อยนิดนึงได้ไหมคะคุณส้ม
4: ได้ค่ะ
3: คำว่าเขาอยากให้เราย้ายออกมาจากสังคมเดิม
2: ค่ะ
3: ย้ายเฉพาะที่อยู่ที่อาศัยหรือย้ายไปถึงที่ทำงานคะ
4: ก็คือย้ายทั้งหมดค่ะ
2: โอ้ทั้งหมดเลย
3: รวมไปถึงที่ทำงานด้วยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
2: ว้าวค่ะแล้วเราเวลาที่ย้ายที่อ่ะมันห่างไกลจากที่เดิมขนาดไหนคะ
4: ก็ข้ามจังหวัดค่ะ
2: อ๋อข้ามจังหวัดไม่ต้องส้มมาแล้วเวลาแบบเราแอบคิดตังค์ไงว่าเราต้องเปลี่ยนชีวิตเลยนะ
3: ใช่
2: ค่ะ
3: เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนทุกอย่าง
2: ใช่ใช่
3: คือถ้ามองแง่ดีอ่ะมันคือการตั้งหลักใหม
2: ่ค่ะ
3: อันนี้พี่ว่าดีแต่ในอีกแง่นึงอยู่ๆมีคนชวนมาตั้งหลักใหม่โดยที่
2: ใช่ค่ะ
3: มันไม่ได้เริ่มจากเราก่อนแล้วเรายังไม่ได้พอเขาบอกอย่างเงี้ยเราได้คิดไหมว่าแล้วไปอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้จังหวัดนั้นมันมีที่ทางอะไรให้เราทำ
2: ค่ะ
3: งานที่เราเคยทำอยู่เราจะไปใช้ความถนัดของเราที่ตรงนั้นได้ไหมหรือในคำพูดว่าเขาจ่ายให้ทั้งหมดอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือส้มไม่ต้องทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเขาจะดูแลก็คือว่าง่ายๆเหมือนอีกนิดเดียวจะสู่ขอแหละแต่ขอแค่ส้มคนเดียวให้ไปอยู่กับเขาค่ะ
2: ค่ะใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหอารมณ์นั้นเลย
3: 4เดือนแล้วก็แบบทิ้งทุกอย่างเลยเนาะแล้วไปอยู่กับเขาเหอะแต่แค่ขอแค่เปลี่ยนจังหวัดเท่านั้นเองใช่ไหม
2: แล้วส้มทิ้งทุกอย่างไหม
4: เปลี่ยนงานก็คืออย่างงานที่หนูงานที่หนูทำที่เดิมก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายค่ะแต่แค่ว่าเงินมันน้อยอะไรประมาณนี
2: ้แปลว่าหนูเปลี่ยน
4: เขาก็เลยบอกว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะเราก็ต้องตั้งไมด์เซตตัวเองใหม่ใช่แล้วก็เหมือนเขาสอนเราว่
2: า
4: เราอายุเท่านี้แล้วนะเราก็ต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วเราจะได้เลี้ยงครอบครัวได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
3: ไอ้ที่เขาพูดแต่ไม่ได้ผิด
2: ค่ะ
3: น่าสนใจเลยล่ะการปรับไมด์เซตและปรับทุกอย่างทีนี้แล้วเขาบอกไหมพอข้ามจังหวัดไปเราจะไปหางานที่ตรงไหนที่ได้เงินที่มากขึ้น
4: เขาบอกแค่ว่าให้เชื่อเขานะและทุกๆอย่าง มันก็จะดีเอง
2: อ
4: ือโอ้ค่ะก็ไม่รู้อ่ะคือว่าตัวหนูก็ไม่มีใครแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจย้ายโดยที่เขาให้เราเลือกหาห้องเองเลยว่าชอบตรงไหนอะไรยังไง
2: ค่ะ
4: แล้วเรื่องงานเดี๋ยวเขาจะฝากให้อะไรประมาณนี้ค่ะ
3: โอ้โหเขาเจ๋งว่ะ
2: เขาเจ๋งมาก
3: คือถ้าฟังแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกนะ
2: ค่ะ
3: แล้วยิ่งในวันแรกๆที่มีคนเข้ามาในชีวิตแบบเนี้ย
2: ค่ะ
3: มันดูดีไปหมดจริง
2: และอีกส่วนนึง
4: ดีมากค่ะ
2: ส้มกำลังเปราะบางด้วยแหละ
3: ใช่
2: เพราะส้มรู้สึกว่าส้มโสดมาตั้งนานกำลังขาดกำลังใจแล้วเข้าทางนี้พอดีอ่ะแล้วเวลาที่เราตัดสินใจเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อไปทำตามคำแนะนำของเขาแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
4: ย้ายทุกๆอย่างมาแล้วก็พี่เขาก็เหมือนจะเขาโอนเงินให้เราให้เราจัดการทุกอย่างเองสั่งที่นอนสั่งอะไรมาเสร็จครบ
2: จ้ะ
4: แรกก็ไม่มีอะไรค่ะเขาบอกว่าให้พักผ่อนไปก่อนไม่ต้องยังไม่ต้องทำอะไร
3: งานก็ไม่ต้องทำหร
4: อยังค่ะช่วงแรกก็คือให้อยู่ไปก่อนทีนี้หนูอ่ะเป็นคนที่แบบว่าถ้าอยู่เฉยๆแล้วกลัวแบบว่าแล้วหนูชอบดูรายการพี่ๆแล้ว
2: ค่ะ
4: แล้วหนูก็แบบว่าคิดในใจว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะถ้าเรามัวแต่เราให้เขาเลี้ยง
2: เรา
4: ก็คงแบบลำบากแน่ๆแล้วคือเราคิดตอนนี้ไว้ก่อน
2: ต้องพึ่งพาตัวเองบ้าง
4: ใช่ค่ะหนูก็เลยไปหาสมัครงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็ได้งานจริงๆแต่เป็นงานที่เราหาเองนะไม่ใช่เขาหาให
3: ้แล้วเงินมันดีขึ้นไหมอยากรู้พอย้ายจังหวัด
4: มันก็ดีค่ะเพราะว่าเป็นงานในโรงเรียนนะคะ
3: ก็ถือว่าโอเค
4: ใช่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แล้วก็เรามั่นใจแล้วก็เซ็นว่ามันก็มั่นคง
2: ค่ะ
4: แล้วก็โอเคสำหรับตรงนี้แล้วก็ที่พักก็ไม่ไกลอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค่ะแล้วหลังในหลังจากที่เปลี่ยนที่ทางไปอยู่ใกล้กันมากขึ้น
4: เพราะเปลี่ยนหลายอย่างก็ดีนะคะอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นเราไม่เครียด
2: ความสัมพันธ์ของเราสองคนล่ะคะเปลี่ยนไหม
4: แรกๆก็ไม่เปลี่ยนค่ะแรกๆก็เหมือนเดิมก็คือมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: แบบคล้ายๆหนุ่มโสดเลยค่ะ
2: คล้ายๆคล้ายๆหนุ่มโสดแปลว่าไม่โสดเหรอ
4: ใช่ค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาหาอะไรเงี้ยค่ะบอกพี่หยุดแค่เสาร์อาทิตย์นะ
2: ค่ะ
4: ธรรมดาพี่ทำงานพี่ก็มาหาไม่ได้อะไรเงี้ยค
2: ่ะแล้ว
4: พอไม่นานหนูก็รู้สึกแบบว่าโทรศัพท์อะค่ะรู้สึกสังเกตผิดปกติก็คือปกติมาใหม่ๆอะค่ะเปิดเพลงก็คือเขาจะให้เราจับโทรศัพท์เปิดบลูทูธฟังเพลงได
2: ้ค่ะ
4: พอช่วงหลังๆเขาก็จะคว่ำโทรศัพท์ตลอด
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ค่ะแต่เราไม่คิดแค่ลบค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเขาคงจะยุ่งงานเลยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
4: ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเขาไม่ได้มาทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์เลยค่ะแล้วเขาอ้างว่าเขาไปงานศพเขาไปงานศพญาติมาไม่ได้เลย
2: ค
4: ่
2: ะ
4: แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูอะใช้เฟซเดิมก็คือใช้เฟซอะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ค่ะก็คือแบบว่าเอาเฟซบุ๊กของเขานะเป็นเฟซอวตารไม่มีรูปไม่มีอะไรเลย
2: อ๋อค
4: ่
2: ะ
4: แล้วเราก็แบบว่าเห็นสตอรี่ต่างๆที่มันไปเกี่ยวกับความรักน้องคนมีความรักก็อยากจะแชร์สตอรี่นั้นนี้เข้าหาคนที่เรารักอะไรเงี้ยแล้วผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเขาก็แคปเนื่องจากที่หนูทักไลน์เข้าไปนะ
2: ค่ะ
4: เขาบอกว่าเขายุ่งงานผมไม่มีเวลาอ่านไลน์หรอกพอหนูลงสตอรี่ในเฟซนั่นแหละก็คือทักมาเลยใช่แล้วก็มาบอกหนูว่าอยากจะให้คนเขารู้นักหรือไงว่าคบกันอ่ะ
2: เอ้า
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เห็นนะเรา ขอโทษนะฟังแล้วงง
2: อ
3: ัพเนี่ยอัพเป็นรูปตัวเราแล้วก็พังพลูเรื่องตัวเองหรือมีรูปคู่ฮะ
4: รูปหนูเป็นรูปไม่มีรูปคู่เลยค่ะรูปเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าหนูชอบแชร์สตอรี่ไปแล้วก็บอกว่ารักนะอะไรอย่างนี
2: ้
3: คนจะรู้ได้ไงว่ารักกับเขาอ่ะ
4: ก็หนูแท็กไปค่ะ
2: แท็กพอแท็กแล้วเสร็จเลยล่ะ
3: อ
2: ๋
3: อ
2: เข้าใจละโอเค
3: เพราะว่ามันต้องหาก่อนว่า
2: ใช่ใช่
3: ทำไมอยู่ๆเขามาว่าอ๋อเพราะเราแท็กไป
2: ค่ะ
4: แปลว่าเลยค่ะแบบ
2: แต่จริงแปลว่าเขากะเก็บส้มไว้แบบไม่ให้ใครรู้เลยนะ
4: ขอแม่หนูบอกแม่เป็นสามสั
2: ปไม่ให้บอกแม่ด้วย
4: แม่บอกใครเลยแม่เขาบอกว่าทำไมจะต้องบอกด้วย
2: เอ้าก็ลูกสาวเขาว่า
4: เขาบอกแรกหนูก็ไม่คิดอะไรหรอกเพราะว่าเขาจะอ้างว่าเราต้องให้มันปรุงกว่านี้ก่อนนะเราถึงจะไปไหว้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่ใช่จ้ะไหว้ไม่ไหว้ส่วนหนึ่งแต่การบอกเล่าสู่กันฟังไม่เห็นแปลกเลยแต่พี่อ้อยว่าตอนนั้นเองอ่ะส้มกระโดดไปเต็มหัวใจเหมือนกันนะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
2: คือพอส้มโดดไปเต็มหัวใจปั๊บสัญญาณอันตรายที่มันดังลั่นอ่ะเราก็จะแบบไม่ค่อยได้ฟังละ
3: สัญญาณเสีย
2: เริ่มแบบมีการติดต่อสื่อสารในจุดนั้นไม่ได้แล้วทั้งที่เวลาที่ส้มมาเล่าให้ฟังตอนนี้ส้มรู้สึกเอะไหมล่ะคะ
4: ค่ะ
2: อะไรต้องโกรธขนาดนั้นก็ในเมื่อคบหาและจริงจังไม่ใช่หรือใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่า
4: เขาว่าหนูจนหนูร้องไห้แบบว่าหนูผิดนะคะที่เอ้ยมันก็ควรมันควรที่จะต้องดีใจมากกว่าหรือเปล่าว่าเรารักเขาอะไรเงี้ย
2: ค่ะค่ะ
4: กลายเป็นว่าเขามาโกรธเราว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมทำตัวงี่เง่าแบบนี
2: ้
4: ทำไมต้องโพสให้คนอื่นเขารู้ด้วย
2: ค่ะค่ะ
4: แล้วก็ว่าหนูก็แบบเฮ้ยหนูต้องขอโทษเขาอีกอะบอกว่าหนูขอโทษหนูแช่งตัวเองว่าม้ากับปลาอะไรประมาณนี้ค่ะว่าหนูขอโทษนะหนูขอโทษที่แบบหนูทำผิดนะคะที่ว่าในใจเราคิดนะเฮ้ยกูผิดอะไร
2: นั่นสิแล้วส้มมารู้ความจริงทั้งหมดอีกนานไหมคะที่เมื่อกี้ส้มบอกว่าเขาทำตัวเหมือนโสดแล้วว่าส้มมารู้แล้วว่าเขาไม่โสด
4: ตอนนี้เริ่มรู้แล้วค่ะตั้งตอนที่เขาว่าหนูแล้วนี
2: ้ค่ะ
4: พอเขามาหาหนูก็เลยแบบว่าพอหนูร้องไห้หนูก็เลยบอกเขาบอกว่าร้องไห้ทำไมหนูเลยบอกว่าเอาตรงๆนะคะแล้วต้องเปิดใจคุยกันตรงๆหนูว่างี
2: ้ค่ะ
4: บอกว่าถ้ามีเจ้าของแล้วเขาบอกมาจะมาปิดบังทำไมอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
4: เขาก็เลยพูดว่าแล้วตอนแรกเขาจะเงียบก่อนแล้วเขาบอกกับหนูว่าฟังนะว่าเขาว่ามีเมีย
2: ค่ะ
4: มีลูกแล้วด้วยโตแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันนานแล้ว
2: ค่ะ
4: ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันแต่ไปมาหากันคือเรื่องลูก
2: ค่ะ
4: แล้วหนูก็เลยบอกว่าทำไมไม่บอกหนูแต่แรกถ้าบอกหนูแต่แรกหนูก็คงไม่มาอยู่ในชีวิตหรอกหนูก็บอกอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวเลย ไม่เห็นเกี่ยวกับเมียเขาเลย ส่วนของเราไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับทางนั้นแล้วพูดอย่างนี้เลยค่ะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ค่ะไม่เห็นต้องแบบไปแคร์ทางนู้นเลยทำไมต้องมาต้องไปแคร์บ้านของปลาด้วย
2: ค่ะ
4: เหมือนประมาณว่าคนที่บ้านก็อยู่ส่วนที่บ้าน
2: เออค่ะประโยคก็เห็นแก่ตัวดีค่ะ
4: ใช่
2: เออ
4: ทีนี้หนูก็รู้สึกแบบว่าตอนแรกหนูจะตัดใจเลยแต่ว่าหนูก็แบบว่าถลำไปแล้ว
2: ก็เลยเดินต
4: ่อใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเดินต่อแต่คุยกันว่าแล้วจะให้หนูทำยังไงเขาบอกว่าหนูก็เป็นของหนูแบบนี้หนูก็ทำงานของหนูไป
2: ค่ะ
4: ป้าก็ส่วนของป้าป้าว่างป้าก็มาไม่ว่างก็ไม่มาอะไร
2: ค่ะ
4: หนูก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไปปรึกษาเพื่อนนะคะเพื่อนหนูก็บอกว่าแล้วเขาดีไม่ล่ะถ้าเขาซัพพอร์ตพ่อแม่เราได้อะไรก็ได้ก็ครบไป
2: ค่ะ
4: ตัวที่แบบว่าแล้วก็เขาก็ดีนะเขาก็ดีในระดับหนึ่งอย่างเช่นแบบซัพพอร์ตเราป้าห้องทั้งเรื่องที่บ้านเวลาเราขัดสนอะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็เลยตัดสินใจที่จะคบเขาต่อแต่ว่าหนูไม่ได้คบเขาไม่ได้คบเขาเพราะเรื่องเงินนะตอนแรกพบว่าอย่างน้อยก็มีคนที่รักเราห่วงเรา
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ค่ะแต่พอช่วงหลังๆมามันก็ไม่เหมือนเดิม
2: ค่ะ
4: ไม่เหมือนเดิมในที่นี้คือว่าดูเหมือนเขาจะห่างเหินแต่เขาก็ไม่ยอมไปอ่ะพี่เข้าใจความหมายไหมคะ
2: เข้าใจค่ะ
4: นั้นเหมือนแบบว่าเขาหายไปเขาไม่ตอบไลน์แล้วเขาไม่ทักมา
2: ค่ะ
4: บางทีหนูไม่ทักไปเขาก็หาว่าหนูเงียบไปเอาแล้วบางทีแบบว่าเฮ้ยหนูจะต้องทำยังไง
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ในสถานะนี้เพราะว่าหนูก็รู้ตัวดีว่าหนึ่งสถานะมันไม่มีอยู่แล้ว
2: ค่ะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็ดูจากหลายๆเรื่องราวที่ออฟฟิศช็อตได้ลงในเฟซในหนูก็เลยแบบว่าเราก็คือหนึ่งคนที่แบบเป็นเหมือนในนั้น
2: ค่ะ
4: แต่เห็นว่าของหนูมันจะลำบากขึ้นหนึ่งหนูไม่มีที่พึ่งมีแต่เขาที่แบบพึ่งได้แต่อยู่มาวันนึงอ่ะเขารู้สึกว่าเขาห่างเหินเราไปแล้วก็ชอบมาบอกหนูประมาณว่าฟ้าไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นทำไมต้องมาทักหนูบอกว่าหนู
2: รัก
4: ค่ะหนูทักหาเนี่ยหนูไม่ได้ทักเรื่องเงินนะ
2: ค่ะ
4: หน
2: ู
4: บอกเขาหนูทักหาเพราะหนึ่งหนูเป็นห่วงแล้วก็หนูก็ยังรักเขาอะไรอย่างงี
2: ้ค่ะค่ะ
4: แ แต่พอช่วงหลังๆมาเนี่ยพอหนูห่างไปบ้างหนูตัดสินใจแบบหนูไม่ทักไปเลยเพราะว่าหนูจะปล่อยให้หายไปเองไปมาเขาก็ทักหนีแล้ว
2: มันอยู่ที่เราค่ะไม่ได้อยู่ที่เขาเพราะเขา
4: ก็หนูก็จะเงียบไงคะคือแบบว่าจะเงียบจะไม่ติดต่อเลย
2: ไม่หรอกค่ะ
4: มาหา
2: แต่พอเขาติดต่อมาเราดีใจปะล่ะเราดีใจไหม
4: ตอนแรกๆก็ดีใจค่ะพอช่วงหลังๆหนูไม่ค่อยดีใจเพราะว่ารู้สึกเฉยๆ
2: ค่ะคือจริงๆส้มทั้งหมดอะมันไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเลยเห็นปะคะพอเขาบอกว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วส้มเองเอาจริงๆต่อให้ส้มบอกว่าไม่ได้หวังเงินเขานะคะแต่ส้มเองก็บอกนะคะว่าเขาก็ซัพพอร์ตบ้านเราได้เพราะฉะนั้นเราก็แค่คบกันไปด้วยประโยชน์ดังนี้เป็นต้นอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
3: เมื่อมันโอ้ยขอโทษนะคะห้องมันมีฝุ่น
2: เออค่ะไหว
3: ก็จะบอกว่า
2: ค่ะ
3: เมื่อเมื่อไหร่ที่เราคบกันที่ราคา
2: ค่ะ
3: มันมีราคาคุณค่ามันมาทีหลังเสม
2: ออ
3: ันนี้เราส้มต้องยอมรับอ่ะเนาะว่าเราคบกันที่ราคาเพราะว่าตั้งแต่ฟังมามันมีอาจจะมีความรักมานั่นแหละค่ะแต่ตัวที่โดดเด่นคือเขาดูแลเงินเราดีเขาดูแลดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นกระทั่งวิธีการเล่าของส้มเองอ่ะ
2: ค่ะ
3: มันยังออกมาชัดเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยราคาเป็นตัวนำ
2: ค่ะ
3: พี่อ้อยว่ายัง
2: ใช่ใช่ใช่เพราะต่อให้ส้มบอกว่าไม่ได้หวังเงินเขานะคะแต่ส้มอยู่ตรงนี้ได้เพียงเพราะว่าการซัพพอร์ตของเขาไงเมื่อกี้พี่ยังแอบคิดในใจเลยว่าก็ในเมื่อเราทำมาหากินเองได้อ่ะส้มไม่จำเป็นต้องรอการซัพพอร์ตโดยการแลกคุณค่าของตัวเองในการเป็นคนนอกบ้านของเขาก็ได้นะ
3: แต่ว่าทีเนี้ยมันต้องกลับไปที่ว่าค่าเช่าบ้าน
2: น่ะ
3: มันสูงเกินกว่าค่าที่เราทำงานได้หรือเปล่าสเกลที่ทุกเขาวางเอาไว้ให้เราเป็นคุณนายช่วงแรกอ่ะ
2: ค่ะ
3: มันอาจจะสูงกว่ารายรับที่เรามีไหมคะ
2: อ๋อ
4: ไม่ค่ะก็ห้องเช่าทั่วไปค่ะ
3: เราดูแลตัวเองได้ไหมถ้าเรา
4: ได้ค่ะได้ค่ะได
2: ้
4: เพราะว่าเขาไม่ได้ส่งมาแล้วค่ะช่วงหลัง
3: ใช่เราสามารถดูแลตัวเองได้ถูกไหมคะอย่าง 100% แล้วก็ดูแลที่บ้านได้ด้วย
4: ได้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นอ่ะการที่ย้ายมาที่ใหม่มันมีข้อดีอยู่อันนึงคือเราได้เงินเยอะกว่าที่เก่าจริง
2: ค่ะ
3: แต่เราก็อยู่ได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วก็จัดการดูแลคนที่บ้านและตัวเราเองได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิมที่จังหวัดเดิมถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่
3: เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่น้องส้มต้องการคืออ
2: ยากถามอะไรไหมคะ
3: หรือก็อยากแชร์ว่าออกมาได้แล้ว
4: ถ้าเขาม้าหาแล้วคะผมจะต้องทำยังไง
3: โอ้เอาที่อยากก่อนดิเอาเสียงในหัวจริงๆเอาความรู้สึกจริงถ้าเขามาหาอยากทำอะไร อย่าถามพวกพี่เอาหนูก่อน
2: ความต้องการของเราอะส้มจ้ะ
4: ก็คือทุกวันนี้ค่ะก็คือของมาหาหนูก็เหมือนเดิมกับเขาแต่แค่ว่าใจเราอะมันไม่เหมือนเก่าแล้วใจเรามันไม่โอเคแล้วแล้วหนูก็มีคนที่แบบคุยหนูก็มีคนคุยในออนไลน์อยู่แล้วอะไรประมาณ
2: นี้คนคุยอย่าเพิ่งไปนับอันใหม่ค่ะเอาจบ
3: เอา
2: จบทีละคนไปก่อนจบทีละคนไปก่อนดีกว่าส้ม
3: ตอบคำถามเดิมก่อนคนใหม่ทดไปก่อนนะ
2: ค่ะ
3: ถ้าเขากลับมาหนูอยากได้อะไรจากตรงนี
4: ้ถ้าหนูก็ยังไม่อยากติดต่อเขาแล้วค่ะ
3: แล้วก็ไม่ต้องติดต่อสิ
2: ก็ไม่ต้องติดต่อค่ะ
3: ง่ายจะตาย
4: หนูไม่ได้ติดต่อเขาแล้วเขามาอะไรเงี้ย
3: ปิดมาที่ไหน
4: มาที่ห้อง
3: ย้ายดิ
2: เปลี่ยนห้องเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าส้มเองก็ไม่ได้อยากไปจริงหรอก
3: ย้ายดิย้าย
2: เพราะถ้าเกิดว่าส้มอยากไปจริงๆอ่ะเพื่อว่าทำอะไรก็ตามที่ทำให้เราหลุดออกจากวงจรนี้ได้แต่ส้มเองก็จะพัฒนาตัวเองเป็นของตายค่ะ อยากมาเมื่อไหร่ก็มาไม่อยากมาติดต่อฉันก็ติดต่อไปหาเขาไม่ได
3: ้หรือมาทุกควอเตอร์เมื่อก่อนอาจจะมาเสาร์อาทิตย
2: ์ค่ะ
3: ตอนหลังอาจจะมาเดือนตอนหลังอาจจะทุกควอเตอร์นะส้มอยากเป็นอย่างนั้นเหรอเป็นเขาเรียกเป็นสาขาจังหวัดนี้เหรอ
2: ค่ะแต่ส้มต้องระวังนะคะเห็นคำพูดของเขาไหมเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะนี่เขาเพิ่งมาพูดตอนนี้ใช่ป่ะคะแปลว่า1อย่ามาเรียกร้องอะไรมากนะเขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะมันต่างจากตอนแรกที่อุตส่าห์ดึงส้มออกมาจากพื้นที่ของตัวเอง
3: และรับผิดชอบทุกอย่าง
2: พยายามสร้าง mindset อะไรก็ตั้งต่างๆนานาคือเขาเธอต้องเปลี่ยนตัวเองนะนู่นนี่นั่นกับวันนี้เขาไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะส้มเห็นความเปลี่ยนไปของเขาหรือเปล่าล่ะคะและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังต้องไปพึ่งพาเขาเช่นไปรับเงินเขาใดๆก็ตามก็ต้องกตัญญูต่อเงินเขาว่าส้มก็เลยจะไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็ไม่จำเป็นต้องลดคุณค่าตัวเองเพื่อแลกกับสิ่งนี้นี่นา
3: คืออ้อมยังไม่เข้าใจอ่ะส้มไม่ชอบส้มไม่ย้ายบ้านหนีเขาเพราะส้มคิดว่าอะไร ม่จำเป็นต้องหนีฉันจะอยู่สู้ไปอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าเอาไว้นิดนึงเผื่อเขาแวะมาเขาจะได้เจอเอาจริงๆดิเอาซื่อๆเพราะมันไม่มีถูกกับผิดอะ
2: ความต้องการข้างในของเรา
3: คืออะไรหรือยังหาที่ใหม่ไม่ได้หรือไม่คิดว่าจำเป็นต้องย้ายจริงๆ
4: ก็คือหนูไม่อยากจะย้ายที่ทำงานแล้วก็ที่พักเพราะว่ามันก็ดีอยู่แล้ว
2: ค่ะค่ะ
3: ที่ทำงานเราไม่ย้ายแต่เราย้ายที่พักเราแวกนั้นเราเคยได้ลองหาไหมคะ
4: ก็ยังค่ะ
2: ค่ะ
4: แต่ตรงนี้มันก็ใกล้สุดอะไรเงี้ยค่ะ
3: มันก็อาจจะดีจริงอันนี้เข้าใจ
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าเกิดเราบล็อกเขาเราเปลี่ยนกุญแจได้ไหม
4: ได้ค่ะ
3: เปลี่ยนกุญแจสิ
2: หรือแม้แต่นะคะพูดกันตรงๆไปเลยส้มเอางี้เลยคือถึงตอนนี้ความรู้สึกเราไม่เหมือนเดิมแล้วก็ลองบอกกันดูซิคือพูดกันตรงๆก่อนเพราะตอนนี้จะหนีอะไรก็ตามทีอะส้มหนีใจตัวเองได้หรือเปล่าที่ว่าสำคัญใหญ่สุดคือใจของน้องไม่งั้นน้องจะมีเหตุผลอีกล้านข้อที่ไม่ไปไหน
3: อืมทุกวันนี้บล็อกเขาไว้ไหมคะ
4: ไลน์ก็บล็อกค่ะ
3: อ๋อนี่คือเขาติดต่อเราไม่ได้ทุกทางทางเดียวที่ติดต่อได้คือบ้านถูกไหม
4: ใช่กลัวเข้ามาห้อง
3: มาบ่อยไหมฮะ
4: ก็คือเขารู้ห้องเราแล้วแล้วเขาก็มาบ่อยนะคะแต่ช่วงหลังเนี้ยไม่ได้ค่อยได้มาแล้วนี่หนูก็เลยบล็อกเพราะว่าหนูก็ไม่ได้อยากจะแบบไม่อยากจะฝืนคุยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ค่าห้องใครเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้อยู่คะ
4: หนูค
2: ่
4: ะ
2: โอเค
3: แล้วเข้าใจ
2: เป็นชีวิตของเราแล้วส้มเป็นชีวิตของเราแล้วเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นค่ะที่ต้องเอาชีวิตของเราเพื่อรอเวลาเหลือของเขา
3: แต่เขาเข้าใจนะบางคนไม่อยากย้ายบ้านเพราะว่ามันสบายกับที่ทำงาน
4: เสียดายที่ทำงาน
3: มันโลเคชั่นอันนี้เข้าใจจริงๆเพียงแต่มันจะมีวิธีไหนไหมที่จะช่วยให้
2: พี่ก็ต้องแจ้งกันตรงๆก่อน
3: ส้มไม่เปิดบ้านรับเขาอะหนึ่งตัวส้มเองต้องไม่เปิดรับ
2: เออใช่
3: ค่ะต่อให้เจอก็ต้องไม่เปิดรับ
2: ค่ะ
3: และถือโอกาสคุยกันเลยว่าเออในเมื่อพี่ให้ส้มอย่างที่ส้มต้องการไม่ได้อ
2: ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเงินนะ
2: คะ
3: เรื่องสถานะ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าถ้าพูดเรื่องเงินจะกลายเป็นเราอยากได้เงินเขา
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าอยากพูดสถานะเพราะฉะนั้นเขาให้ในความต้องการเราไม่ได
2: ้
3: เขาไม่ต้องเลี้ยงดูเราแล้วนี่จบ
2: ก็แยกย้ายเราก็ต้องชัดเจนแบบนั้นค่ะส้มเพราะถ้าส้มไม่ชัดเจนนะคะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆ
3: ส้มมีคนใหม่ไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
3: คนใหม่ก็จะอึดอัดแล้วตั้งคำถามว่าคนนี้ใคร
2: ค่ะและเผลอๆถ้าเกิดว่าคนของเราเป็นคนเนี้ยคือคนเนี้ยเป็นคนไม่ดีอ่ะเขาก็จะห่วงก้านส้มไปเรื่อยยากเข้าไปอีกอ่ะเราถึงต้องชัดเจนค่ะ
4: ค่ะ
2: นะส้มนะชัดเจนก่อนเจอคนที่ไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปค่ะแต่ตอนที่จะเปลี่ยนยังไม่ต้องแบบว่าจับมือคนนี้ปล่อยมือคนนี้จับมือคนอื่นต่ออย่าพึ่งก็ได้ค่ะเราอยู่เคลียร์คัดก่อนจะได้มีสติในการใช้ชีวิตก่อนไม่จำเป็นต้องโผล่หาใครสักคนอ่ะ
3: เขามีแนวโน้มทำร้ายร่างกายไหม
4: ไม่เคยค่ะ
3: เอองั้นโอเคงั้นถือว่าโชคดีค่ะ
2: ค่ะ
3: คือที่ถามเนี่ยห่วงอันนึงว่าคนบางคนพอมันมีความเปลี่ยนแปลงเนาะ
2: ค่ะ
3: พอมันไม่ได้ดั่งใจถ้าเขาควบคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูทีท่าเวลาคุย
2: ค่ะ
3: เอาให้ตัวเองปลอดภัยหรือวันที่จะคุยเรื่องแบบเนี้ยถ้าเรามีเพื่อนให้คอยสังเกตการสักนิดนึงก็ได้นะคะส้ม
2: เพื่อความปลอดภัยของเรา
3: ส้มจะได้ปลอดภัยทางกายด้วย
4: เพื่อนก็บอกหนูว่าเราไม่จำเป็นต้องย้ายหนีคนแบบนั้นหรอกเราต้องทำงานของเราไป
3: ใช่
2: ค่ะ
3: อันนั้นถูก
2: แต่ก็ต้องระวัง
4: เพื่อนก็เลยไม่อยากจะย
2: ้
4: าย
2: ไม่ต้องเพื่อนเหมือนกันเพราะเพื่อนเมื่อกี้ก็แนะนำว่าเออถ้าเขาซัพพอร์ตดีก็อยู่ไปก่อนต้องใจเย็นๆค่ะเพื่อนคะ
3: แต่ทั้งหมดอยากให้ระวังตัวเฉยๆเรื่องของเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในเมื่อวันหนึ่งแรกรักของเขาเนี่ยเขายังทุ่มทุนให้เราได้ทุกอย่าง
2: ค่ะ
3: เมื่อเขาเสียไปเราไม่เคยรู้ว่าจุดที่แย่ที่สุดที่เขาทำได้อะ
2: คืออะไร
3: มันคืออะไรที่อ้อมห่วงน่ะที่บอกว่าเวลาจะพูดที่พี่อ้อยบอกว่าให้พูดเลยอ่ะให้พูดชัดๆอ่
2: ะ
3: ในวันที่จะพูดอ่ะให้เพื่อนสังเกตอยู่ภายนอกนิดนึงว่าเราจะคุยอันนี้นะถ้าภายใน1ชั่วโมงเราไม่ติดต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อแวะเขามาเคาะดูหน่อยว่าสภาพเรายังดีอยู่หรือเปล่า
2: สักนิดนึงค่ะ
3: นิดนึงอย่าประมาทเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครเราเจอคนที่ไม่ทำร้ายถือว่าโชคดี
2: ค่ะ
3: แต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
2: นะขอบคุณน้องส้มนะจ๊ะ
4: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: ค
2: ่
4: ะ
2: นะคะค่ะเรียนรู้กันไปแต่ละวิธีหรือแม้กระทั่งว่าในความสัมพันธ์แต่ความสัมพันธ์ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเรื่องของผลประโยชน์อ่ะ
3: มันไม่ได้มาฟรีหรอก
2: ใช่
3: แต่นี่ห่วงเรื่องโดนทำลายพี่อ้อยนึกออกไหม
2: ใช่เดี๋ยวนี้ก็แรงมันเยอะ
3: ความแรงมันเยอะขึ้น
2: ค่ะ
3: ความอดทนคนต่ำลง
2: ค่ะ
3: สิ่งเร้ามันมากขึ้นตัวอย่างมันมีอยู่ๆก็แบบไม่อยากเห็นยังต้องเห็นน่ะ
2: ใช
3: ่นี่เลยห่วงความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพศใดก็ตาม
2: ค่ะ
3: เราเดาไม่ได้เลยว่าเราจะถูกกระทําจากใครบ้างนะคะ
2: ยิ่งไปรับเงินเขาอยู่เรื่อยๆและไม่ได้ดั่งใจเขาเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของชีวิตนะทำไมไม่กตัญญูนะคะเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องแบบนี้ต้องชั่งน้ำหนักดีๆค่ะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday นะคะค่ำคืนนี้เธอมีเขาแล้วเรามีใคร
1: เธอมีเขาแล้วเรามีใครอาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: เธอมีเขาแล้วเรามีใคร
1: มาคุยกันต่อค่ะเธอมีเขาแล้วเรามีใครนะคะโทรมาย้ำเบอร์นะ026658377-80นะคะ
2: ค่ะส่วนเสียงผู้หญิงคนนี้ที่เปลี่ยนไปเธอชื่ออ้อยนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ นี่แต่ว่าเราใส่หน้ากากกับการไม่ใส่หน้ากากมันก็แต่จริงมันฝุ่นมันเยอะเน
2: า
1: ะ
2: มันต่างกัน
1: ไม่ใส่ไม่ได้
2: คือไม่ใส่ตอนเนี้ยพี่อาจจะได้ใส่อีกประมาณ8วัน
1: โอเคค่ะ
2: พี่ใส่ตอนนี้อีกสักชั่วโมง
1: แอนเชื่ออ้อม
2: เธอเชื่อฉัน
1: ได้ค่ะตามนั้นน้องอ้อมอ่ะน้องใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: จ้ะใหม่มีอะไรมาคุยกันคะเธอมีเขาแล้วเรามีใครคลับ Friday ค่ะ
3: ค่ะวันนี้ค่ะเรื่องเล่าของหนูนะคะก็เป็นเรื่องเล่าที่หนูก็เจ็บปวดที่สุดในชีวิตเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองแค่พูดก็จะร้องไห้แล้วค่ะ
1: ไม่เป็นไรได้เลย
4: ร้องก่อนก็ได้
1: ใช่ค่ะ
4: เกิดขับรถอยู่หรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
4: งั้นร้องเลยงั้นร้องได
1: ้เกิดอะไรขึ้นคะไหนลองเล่าสิ
3: หนูคบกับแฟนมาค่ะกำลังจะเข้าปีที่5ค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะแต่งงานกันแล้วแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากเลยค่ะจนกระทั่งตอนนี้ค่ะหนูกำลังตั้งท้องลูกของเขา6เดือน
1: โอ้ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็มาจับได้ค่ะว่าเขาแอบคบผู้หญิงคนนึงค่ะค่ะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เป็นคนรู้จักค่ะเขาแฟนหนูก็รู้จักหนูเองก็รู้จักค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะแล้วผู้หญิงคนนี้ก็รู้ดีค่ะว่าหนูกำลังท้องอยู่ค่ะก่อนหน้านี้ไม่นานก็ยังโทรมาคุยโทรมาเล่นกันอยู่เลยค่ะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าจะมารับขวัญหลานนะอย่างนั้นอย่างนี
1: ้ค่ะ
3: ค่ะแต่สุดท้ายเขาก็หักหลังค่ะแอบคบกับแฟนหนูมาตลอดหลายเดือนเลยค่ะ
1: น้องเจอได้ยังไงคะเจอความจริงนี้ได้ยังไง
3: ผู้หญิงเป็นคนลงสตอรี่ทุกโซเชียลเลยค่ะ
1: โอ้โหลงว่าเขาลงยังไงคะ
3: ลงถ่ายติดมือบ้างติดโทรศัพท์ติดกุญแจรถอย่างเงี้ยบ้างค่ะให้เห็นแบบแวบๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่หนูอยู่กับแฟนกันมานานค่ะเห็นนิดเดียวก็คือรู้แล้วว่าเป็นแฟนหนู
1: เขามีความประกาศตัวอยู่ไกลๆ
3: ใช่
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะชอบแคปแชทที่คุยกันที่บอกรักกันอย่างเงี้ยค่ะลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันมีคนเห็นตลอดอย่างเงี้ยค่ะไปกินข้าวไปเที่ยวหรือแม้กระทั่งไปโรงแรมด้วยกัน
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้
3: ทำแบบนี้มาตลอด
1: คราวนี้พอหนูรู้ปั๊บหนึ่งหนูถามคนกลางไหมคะ
3: หนูถามแฟนของหนูก่อนค่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนแรกเขาไม่ยอมรับเลยปฏิเสธทุกทางจนหนูเอาหลักฐานไปให้เขาดูเขาก็สุดท้ายเขาก็ยอมรับค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากยอมรับเขาก็สู้กับหนูว่าในเรื่องก็เกิดขึ้นแล้ว
1: อ้าว
3: อยู่ด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ย
1: 3คน
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: อยู่ด้วยกันได้ไหมหนูก็เลยอึ้งกับคำพูดของเขาไม่คิดว่าเขาจะมีความคิดนี้ขึ้นมาเลยค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่ค่ะแล้วภายในคืนนั้นนะคะผู้หญิงก็ส่งข้อความมาหาหนูเหมือนกันเป็นคำคล้ายๆกันเลยผู้หญิงบอกว่าไม่อยู่ด้วยกันได้ไหม3คนพี่ไม่ติด
1: โอ้โห
3: ใช่ค่ะผู้หญิงพูดแบบนี้เลยพูดว่าไม่ติดด้วยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วยังถามต่ออีกว่าอยู่ไหนกินข้าวหรือยัง
1: มีความห่วงใยนะจ๊ะ
3: ใช่ค่ะหนูก็เลยอึ้งแล้วก็ถามกลับไปว่าอันนี้คือใช้อะไรคิดกันมีใครมีคนปกติดีๆที่ไหนเขาทำแบบนี้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: เขาก็อ่านแล้วก็ไม่ตอบหลังจากนั้นเขาก็เหมือนพยายามโทรมาค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่ไหวจริงๆค่ะ
1: ค
3: ุยคือคุยไม่ได้จริง
1: ๆ
3: ใช่ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์นี้เหรอคะใหม่ใช่ไหม
3: หนูเพิ่งตกลงที่จะเลิกกับแฟนมาได้สองสามวันค่ะ
1: โอ้สองสามวัน
3: เรื่องนี้เพิ่งจะจบใช่ค่ะหนูจับได้วันที่31สิงหาที่ผ่านมาแล้วก็ตอนแรกหนูยังให้โอกาสแฟนในการเลิกติดต่อกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วแฟนก็ตกลงกับหนูว่าโอเคเดี๋ยวจะเลิกติดต่อแล้วก็บอกให้แต่ขอหาวิธีก่อนเดี๋ยวจะค่อยเหมือนกับว่าหาทางเคลียร์ทิ้งอะค่ะใช่หนูก็โอเคให้โอกาสด้วยความที่หนูก็ท้องอยู่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตอนนั้นหนูก็เลยให้โอกาสเขา
1: ค่ะ
3: แล้วก็ผ่านมาประมาณเดือนนึงค่ะช่วงต้นเดือนกันยาหนูถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงเลิกติดต่อกันแล้วใช่ไห
1: ม
3: สุดท้ายแล้วก็คือเขาก็ยังไปด้วยกันทุกวันเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วด้วยความที่แฟนหนูเขาเป็นนักดนตรีค่ะ
1: ค่ะ
3: ผู้หญิงคนนี้ไปนั่งเฝ้าแฟนหนูเล่นดนตรีทุกร้านเลยค่ะ ก็มีคนเห็นตลอด
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: ก็
3: แล้วตอนแรกหนูก็ไม่ได้บอกกับที่บ้านเลยจนกระทั่งเขาพาผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถคือประเจิดประเจ้อเลยค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วคนที่บ้านหนูเห็น
1: โอ
3: ้
1: โห
3: เห็นต่อหน้าต่อตาเลย
1: ค่ะ
3: ทุกอย่างก็เลยจบก็เลยเกมไปหมดเลยค่ะโอกาสที่หนูจะให้เขาก็คือจบเลย
1: เราก็อุตส่าห์จะปกป้องเขานะเพราะไม่อยากให้ที่บ้านรู้แล้วคนที่บ้านว่ายังไงบ้างคะ
3: ที่บ้านก็คือโกรธมากๆค่ะโดยเฉพาะพ่อหนูเขาเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างร้อนค่ะ
1: ค่ะ
3: แต่สุดท้ายแล้วเขาก็อยากให้หนูเป็นฝ่ายตัดสินใจเขาก็เคารพในการตัดสินใจหนู
1: ค่ะนอกจากเคารพในการตัดสินใจแล้วเขาซัพพอร์ตอะไรด้วยไหมคะที่บ้านนำเสนออะไรไห
3: มเขาด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆหนูอะค่ะเพราะว่าทำได้แค่ส่งข้อความมาให้กำลังใจประมาณนี้ค่ะ
1: โอเคเนาะคือเขาโอเคเคยคุยกันไหมคะว่าถ้าหนูเลือกเส้นทางแบบหนูจะเลิกที่บ้านว่ายังไง
3: ที่บ้านก็อยากให้เลิกค่ะเพราะเขาก็เห็นหนูเจ็บมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่เขานอกใจ
1: ค่ะค่ะค่ะงั้นย้อนเข้าเรื่องเลยได้ไหมขออนุญาตถามได้ไหมว่าปัจจุบันนะคะน้องใหม่ทำงานหรือเปล่า
3: ทำค่ะ
1: หนูทำงานด้วยใช่ไหมคะแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านพี่อ้อมขออนุญาตถามได้ไหมคะค่าใช้จ่ายในบ้านเขาช่วยหรือว่าเราดูแลทั้งหมด
3: ปกติแล้วถ้าเป็นรายจ่ายส่วนรวมหรือเกี่ยวกับลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยกันตลอดค่ะแต่ว่าเงินใช้แยกกระเป๋านะคะ
1: ค่ะค่ะเพราะว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามทีหนึ่งต้องมีทางรอดของตัวเองก่อน
5: ใช่
1: ค่ะแล้วตอนนี้มันไม่ใช่แค่เราคนเดียวละเราจะมีลูกถูกไหมมันต้องคิดเยอะแหละก็เข้าใจว่าบางทีมันสบายใจไหมทุกข์ใจไหมแล้วมันจะกี่เรื่องไอ้เรื่องของเศรษฐกิจมันก็จำเป็นงั้นถ้าพี่อ้อมถามว่าถ้าไม่มีเขาเราคิดว่าเราจะดูแลลูกด้วยเงินเดือนของเราไหวไหมคะ
3: ไม่มีค่ะอันนี้ก็หนักใจอยู่เหมือนกันก็เป็นสิ่งที่คิดมาตลอดนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำไมหนูถึงให้โอกาสเขาตั้งเดือนกว่าๆยอมเจ็บเองยอมทนเก็บไว้เป็นเดือนกว่าๆก็เพราะเนี่ยแหละค่ะหนึ่งก็คือมีเรื่องค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็หนูเองก็อยากจะรักษาครอบครัวไว้ให้คือพยายามรักษาให้ได้มากที่สุดเท่าที่หนูจะทำได้
1: คืออยากให้เต็มที่ก่อนทำเต็มที่แล้วเนาะแต่ในขณะเดียวกันใจเราก็รับมาเต็มแล้วเหมือนกันไหมอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีผลกับลูกนะเวลาหนูมีสิทธิ์ที่จะร้องไห้ทุกอย่างเลยไหมคนเรามีสิทธิ์ร้องไห้มีสิทธิ์เสียใจแต่อย่างที่หนูก็คงเคยอ่านหนังสือมาหรือได้ข้อมูลมาว่าลูกก็รับรู
5: ้ความรู้สึกทั้งหมดมัน
1: ลูกก็รับรู้แล้วมันมีผลกับการฟอร์มอะไรบางอย่างแต่มันไม่ผิดที่แม่จะเสียใจแล้วหนูก็มีสิทธิ์ด้วยแต่หนูก็สามารถร้องไห้ได้แล้วก็บอกรักลูกไปด้วยได้นะ
5: อ
1: ันนั้นก็ทำไปส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่พี่อ้อมกลับไปเรื่องเดิมคือที่ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยว่าถ้าเราเลิกกันเรากลับไปอยู่กับที่บ้านมันจะมีผลกับการทำงานอะไรอย่างนี้ไหมคะมันจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายไหม
3: มีผลเลยค่ะเพราะว่าบ้านอยู่คนละจังหวัดเลยค่ะกับที่บ้าน
5: ค่ะ
3: ไม่สามารถย้ายไปได้ค่ะ
1: แล้วงานเราก็ไม่สามารถย้ายไปได้ที่จะไปทำใกล้ๆที่บ้านทิ้งจากที่นี่ไปใช่

0: จะมีแต่ประชิดตัวขึ้นเรื่อยๆเคยแล้ว 2-3 วันก่อนที่คุยกับผู้ชายไปเขามียืดแบบนำเสนออะไรบ้างไหมคะเรื่องการช่วยเหลือการดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะไม่ถามแล้วว่าเขาง้อหรือเปล่าอ่ะมันไปในจุดที่ถ้าเลิกกันเขาเสนออะไรบ้าง
1: เขาสำหรับลูกค่ะเขาบอกว่าเขารับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายหรืออะไรใดๆแล้วก็ด้วยความที่หนูไม่มีรถใช้ค่ะปกติจะใช้รถเขาคือไปไหนมาไหนด้วยกันเขาก็ให้รถเขาไว้ใช้ค่ะทิ้งไว้ให้เลยเขาบอกว่าคลอดก่อนค่อยคืนเขาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: เอาคืนด้วยเหร
0: อทำไมเขาไม่รู้สึกหรอคะว่าเขาคือพ่อคนหนึ่งเหมือนกันอะ
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อเราคืนเหรอนี่กำลังจะถามว่าไปโอนไปเป็นชื่อเราได้ไหมอยู่เดี๋ยว
1: หนูเองก็ไม่กล้าเหมือนกันค่ะเพราะมันเป็นของเขาด้วย
0: อันนั้นก็เข้าใจว่ามันเป็นของเขาเราไม่อยากรับอ่ะเนาะมันไม่ใช่ของเราแต่ลูกอะมันเป็นลูกของเรา
2: ใช่ค่ะลูกของเราสองคน
0: เดี๋ยวนะและหนึ่งคุณพ่อให้ยืมรถจนกว่าจะคลอดอ่ะแล้วระหว่างนี้อ่ะคลอดเสร็จแล้วยังไงค่าใช้จ่ายใดๆดูแลไหม
1: เขาบอกว่าเขาก็ดูแลดูแลตลอดมีอะไรก็คือบอกเขาได้ตลอด
2: ไม่ใช่เขาว่ามีอะไรบอกเขาได้ตลอดแปลว่าต้องมีปัญหาก่อนแต่เขาควรจะนำเสนอ
0: ว่าเขาจะรับผิดชอบลูกนะในฐานะนี
2: ้ทุกเดือน
0: ไปเซ็นเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกเดือนเขาจะส่งเดือนละเท่าไหร่เขาเคยเอ่ยปากไหม
1: ไม่เคยค่ะ
2: น้องใหม่เห็นยังถ้าน้องใหม่ยังทนต่อไปเพื่อคิดว่าเขาจะต้องมาแบบซัพพอร์ตในบางค่าใช้จ่ายอะยังไงก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะขนาดสิ่งที่เขาควรจะทำเขายังไม่ทำเลยอะงั้นไม่เป็นไรค่ะพี่อ้อยว่าลุยกับซักตั้งก่อนใหม่ตอนนี้6เดือนแล้วเนาะเดี๋ยวสุขภาพจะเริ่มต้องแบบเป็นคุณแม่ท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆอะพี่เลยไม่รู้ว่าน้องมีฝ่ายซัพพอร์ตตรงไหนบ้างญาติหรือเพื่อนหรืออะไรบ้างเพราะตอนนี้ร่างกายหนูก็จะต้องใช้พลังเยอะอะเพื่อการที่ต้องประคองลูกให้ลูกได้คลอดก่อนอะ
0: นี
2: ่มีตรงไหนบ้างไหมคะที่จะสามารถซัพพอร์ตได้ทั้งเรื่องของใจด้วยนะ
0: นี่ห่วงสถานการณ์การเงินมากเลย
1: หนูมีคุณอาค่ะคอยซัพพอร์ตอยู่แต่โดยปกติหนูก็ไม่ค่อยจะรบกวนเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าขอความช่วยเหลือจากเขาจริงๆเขาก็ช่วยได
2: ้โอเค
1: แต่หนูไม่เคยแทบไม่เคยขอเลย
2: ให้มีหน้าต่างสักบานเปิดไว้สักหน่อยก็ยังดีอ
0: ่
2: ะ
0: ที่ทำงานรู้เรื่องนี้ไหมคะ
1: ตอนแรกไม่รู้ค่ะแต่เขาเห็นหนูนั่งร้องไห้เห็นนั่งซึ
0: ม
1: เขาก็เริ่มถามจนตอนนี้ก็รู้แล้วค่ะ
0: ทีนี้ตอนลาคลอดนี่ลาได้กี่เดือนคะ
1: 4เดือนค่ะ
0: ลาได้4เดือนเงินเดือนยังได้อยู่ถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างน้อยในช่วง4เดือนนั้นมีค่าใช้จ่าย
2: ค่ะ
0: ถูกปะจะได้วางแผนก่อนทีละเรื่องไงพอมันมองเห็นว่าค่าเช่าบ้านค่าอะไรมันมีค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันโอเค
2: และในช่วง4เดือนนั้นเรายังไปอยู่กับที่บ้านได้ก่อนมั้ยคะคิดก่อนลองดูก่อน
1: อันนี้อาจจะต้องปรึกษาที่บ้านอีกทีนึงแต่หนูว่าถ้าอยู่ที่นี่ถ้าอยู่บ้านตัวเองน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าหนูเริ่มซื้อของลูกเข้าบ้านแล้วอะค่ะ
2: โอเคได้
0: เอาที่ตัวเองสบายใจอ้อมเชื่อว่าที่พี่อ้อยถามเพราะว่าเผื่อจะได้มีคนช่วยดูแลคุณแม่มือใหม่ไปด้วยในตัวแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเรากำลังเผชิญอยู่คนเดียว
2: ใช่จ้ะคือตอนนี้ห่วงกายไม่เท่าพี่ห่วงใจน้อง
0: หรือไม่งั้นน่ะถามว่าคุณแม่แวะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องใหม่ได้หรือเปล่า
2: ลองเปลี่ยน
0: ในช่วงเวลาแบบเดือนแรกอะไรเงี้ยที่เราเป็นคุณแม่มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเรื่องนั้นหนูว่าแม่น่าจะช่วยได้ค่ะจะมาได
0: ้ลองดูคือถ้าเราไปตรงนั้นไม่ได้ลองถามแม่ว่ามาอยู่เป็นเพื่อนเรานิดนึงไหวไหมอะไรเงี้ยมาซัพพอร์ตกันแล้วเผื่อว่าพอใจเราเบาขึ้นสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะทำให้เราคิดอะไรออกมากขึ้นนะคะ
2: ค่ะแต่พูดตรงๆนะพี่ว่าใหม่เป็นคนที่แข็งแรงมากกว่าที่พี่คิด
1: มากเลย
2: คือใหม่เจอเรื่องใหญ่มากนะคะแต่ใหม่แบบว่าตัดสินใจเลยพอ
1: เก่ง
2: แล้วแบบสู้มากๆอ่ะเอาใจช่วยนะคะใหม่พี่รู้ว่าหนูเสียใจที่สุดแต่ถ้าเกิดคนๆนึงเขาไม่รักเรามากพอจะซื่อสัตย์ก็ต้องตัดกันจากชีวิตนะคะ
0: แต่ว่านี่เป็นอยู่ๆก็เป็นหัวธุรกิจขึ้นมา
2: คือ
0: ไม่อย่างน้อยต้องขอโทษนะคะน้องใหม่มีเรื่องทะเบียนสมรสไหมคะ

0: ไม่ได้จดค่ะเขาไม่กล้าจดกับหนูค่ะ
1: เพราะว่าถ้าจดอ่ะมันทำอะไรได้อีกเยอะเหมือนกัน
2: ใช่ใช่เป็นเรื่องสิทธิ์ส
1: มบัติมันมีเรื่องอาจจะเป็นเรื่องข้อนู่นนี่นั่นแต่เขาจะเซ็นรับเป็นบุตรใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้
1: ยังไม่ได้คุย
0: ไม่ได้ถามเขาเลยค่ะ
1: หนูยังไม่ได้คุยอีกหลายเรื่องถูกไห
2: มอ
0: ืมค่ะก็คือเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเลย
1: งั้นก็ถ้าเกิดไหวที่จะคุย
2: ค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งไหวที่มันต้องคุยอ่ะมันก็ต้องคุยนะ
2: ค่ะ
1: ยังไงพี่ก็แนะนำให้ต้องคุยแต่ไม่คุยก็ได้นะมันก็มีอีกประเภทหนึ่งที่ฉันจะสู้เพื่อตัวเองลูกคนเดียวฉันเลี้ยงได้แต่ถ้าคำนวณแล้วว่าช่วงเนี้ยมาร่วมรับผิดชอบกันก่อนนิดหน่
2: อ
1: ยให้หนูรู้สึกว่าหนูไม่ต้องบีบคั้นค่าใช้จ่ายอยู่ตัวคนเดียวเพราะลูกก็ต้องเลี้ยงแล้วแต่หลังจากนั้นน่ะเราจะเชื่อใจเขาไม่ได้หรอกว่าเขาจะดูไปอีกยาว
2: ใช่ๆพี่ว่าดูยากจังเลย
1: มันทำใจเลยว่าเลี้ยงเดี่ยวอ่ะ
2: ดูทรงแล้วอ่ะ
1: ทำใจเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคนเดียวไปก่อนแต่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันก๊อกหลัง
2: ค่ะ
1: เอาก๊อกนี้ก่อนที่จะทำให้ช่วงแรกของหนูอ่ะ
2: ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มันจะมีห่วงสำนึกบางอันที่ยังส่งมาได้
2: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกเขาว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: อืม
2: คุยกันแบบ
1: คุยเลยอ่ะ
2: คุยกันแบบมีสติกันเลยอะค่ะไม่ต้องเอาเรื่องความเจ็บปวดละเพราะว่าวันนี้
1: เจ็บแน่นอน
2: เราเปลี่ยนเขาไม่ได้อยู่แล้ว
1: มันเจ็บแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้คุยเพื่อเป็นเรื่องของการดูแลความมั่นคงของตัวเองและลูกอันนี้คิดเลยนะว่าคุยเพื่อลูก
2: ค่ะ
1: เพราะถ้าบ้านมั่นคงมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอนมีค่านู่นค่านี่ในช่วงเบื้องต้น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใหม่จะได้ไม่เครียดแล้วสุขภาพจิต
2: จะได้ดีขึ้น
1: จะได้ดีขึ้นอีกด้านนึงอะค่ะ
2: ค่ะแต่ก็อีกนะพี่สนับสนุนให้คุยแต่ใหม่อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเสมอนะเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเกิดเขาไปมีลูกของเขาเองแล้วดูจากความรับผิดชอบนะวันนี้พี่ยังไม่ค่อยเห็นความรับผิดชอบในฐานะพ่อที่ดีเลยอะเพราะฉะนั้นก็
1: อย่าคาดหวัง
2: เหมือนที่อ้อมบอกคุยกันก่อนจบที่ตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าช่วงระยะเวลาอันใกล้ๆนี้เนี่ยอย่างน้อยซัพพอร์ตใจของหนูให้รู้สึกว่าเอาน่ะอย่างน้อยมันรอดสิพี่ให้ได้ก่อนนะคะแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆน้องต้องร้องขอความช่วยเหลือนะใหม่ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่มาอยู่กับหนูสักแป๊บได้ไหมคะหรือคุณพ่อแข็งแรงดีไหมหรือมาอยู่บ้านหนูก่อนเลยทั้งคู่ก็ได้หรืออะไรก็ตามทีที่ทำให้เราอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของใจตัวเองอะค่ะ
1: หรือเอ๊ะตอนนี้บ้านที่อยู่เป็นบ้านใคร
0: บ้านหนูค่ะ
2: บ้านใหม่เอง
1: บ้านของใหม่เองใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่บ้านเขาแล้วนะ
0: ค่ะไม่ค่ะ
1: ยังโอเค
2: เออเน
1: า
2: ะ
1: ยังน้อยยังโอเค
2: ยังหายใจคล่องขึ้นหน่
1: อ
2: ยนะคะใหม่แล้วก
0: ็
2: ไม่ต้องไปคิดอะไรวนๆซ้ำๆคิดอย่างเดียวลูกออกมาแข็งแรงนะลูกออกมาอยู่กับแม่อย่างแข็งแรงนะเราจะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันคิดแค่นี้ก่อนคิดแค่นี้ก่อนนะคะเพราะถ้าน้องวนกลับไปคิดเพราะจริงๆฮอร์โมนความเป็นคุณแม่อีกอะ
1: มันมี
2: หนูต้อง
1: เปลี่ยนแปลง
2: ใช่หนูต้องต่อสู้กับฮอร์โมนของตัวเองด้วยแต่อย่างน้อยที่สุดค่ะไม่เป็นไรคนแย่ๆออกไปจากชีวิตละค่ะคิดแค่นี้เขาก็
1: เก่งมาก
2: เขาก็สินเสมอกันละกัน
1: หนูคือคนที่เก่งมากนะมา
2: จริงๆค่ะคือหนูยังมีความแข็งแรง
1: โคตรเก่ง
2: บางคนฟูมไฟกว่านี้มากอ่ะแต่ใหม่ก็มีสติมากพอที่จะฉันจะต้องเดินไปข้างหน้าฉันต้องเดินไปข้างหน้าและเดี๋ยวพอวันนึงนะลูกคลอดออกมาอย่างแข็งแรงหนูจะมีกำลังใจอีกส่วนนึงค่ะให้กับคุณแม่คนนี้
1: ไม่ง่ายค่ะใหม่ไม่มีอะไรง่ายแต่เป็นกำลังใจให้ล้อมเชื่อว่าใหม่จะผ่านมันไปได้อาจจะมีช่วงที่หนักอยู่บ่อยๆนะคะแต่ล้อมเชื่อว่าความเข้มแข็ง
0: ของหนักทุกคืนเลยค่ะ
2: ค่ะแต่ก
0: ็ด้วยความที่อยู่กันมาเกือบปีสำหรับหนูก็ถือว่านานค
2: ่
0: ะ
2: ก็นาน
0: ใช่ค่ะมันความผูกพันด้วยอะไรด้วยมองไปทางไหนก็
2: เขามี
0: ค่ะให้นั่งตรงนั้นด้วยกันใช่ค่ะ
2: เข้าใจแต่นั่นแหละใหม่วันนี้เราต้องเอาเป้าหมายไว้ที่อื่นไงคะถ้าหนูวนๆมาทุกวันร้องไห้ทุกวันลูกจะได้รับการถ่ายทอดไปในสายสัมพันธ์ของเราด้วยเพราะเขาอยู่ในท้องเรา
1: ไม่เคยกอดตัวเองไห
2: ม
1: เคยไหม
2: มันจะมีท่ากอดผีเสื้อเนี่ย
1: ไม่เคยกอดตัวเองไหมคะ
0: เคยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ทำทุกวันไหม
0: ทุกวันเลยค่ะ
1: แล้วบอกกับตัวเองว่าอะไรไม่เป็นไรไม่ต้อง
0: ร
1: ี
0: บสู
2: ้ค่ะและบอกไปอีกประโยคนึงนอนหลับดีๆนะลูกเพราะว่ายิ่งแม่หลับได้เยอะเท่าไหร่ลูกจะยิ่งแข็งแรงเอาเป้าหมายมาอยู่ตรงนี้ค่ะร้องไห้แทบตายสุดท้ายทุกอย่างเหมือนเดิมคือก็แค่คนแย่ๆคนหนึ่งในชีวิตเรา
0: ก่อนหน้านี้หนูรู้สึกผิดกับลูกมากค่ะเพราะว่าหนูเครียดจนมีเลือดออกด้วย
2: ค่ะอ๋อๆค่ะค่ะนะ
0: แล้วจนต้องเข้าโรงพยาบาล
2: มันเห็นป่ะคะ
1: ไม่เป็นไร
2: แต่เขาก็ยังอยู่กับเราไง
1: ไม่เป็นไร
2: ใช่ไหมคะเขายังเดินหน้าต่อไปกับแม่เลยตอนนี้ก็ยังทันค่ะในการที่จะดูแลไปถึงข้างในหัวใจของลูกด้วยอ่ะ
1: ไม่รู้นะพี่อ้อมว่าก่อนนอนหรือว่างๆอ่ะเวลาที่เรากอดตัวเองบางทีเราชมตัวเองบ้างก็ได้นะคะใหม
2: ่ค่ะ
1: บางทีถ้าใหม่รู้สึกว่าใหม่ยังรู้สึกผิดเป็นมันก็เป็นความรู้สึกที่ปฏิเสธไม่ได
2: ้ค่ะ
1: ผิดต่อลูกแต่พี่อยากให้ใหม่ลองมองอันนึงว่าใหม่เป็นคนเก่งนะคะ
2: ค่ะ
1: ชมตัวเองได้นะคิดซะว่าพี่กับพี่อ้อมกับพี่อ้อยชมหนูแล้วฝากกอดหนูได้ทุกวันไหม
2: ค่ะ
1: ว่าหนูเก่งมากได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะ
2: เราบอกแบบนี้ทุกวัน
1: หนูเก่ง
2: ท
1: ุกคืนเราเก่งมากอ่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วลูกก็จะภูมิใจไปกับเรา
2: ค่ะนะคะ6เดือนแล้วน้องค่ะอีกไม่กี่เดือนจะเห็นหน้ากันแล้วทำ3เดือนนี้ให้ดีที่สุดค่ะนะคุณแม่ใหม
0: ่ค่ะ
2: นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะมีอะไรส่งข่าวกันเสมอวันไหนไม่ไหวโทรมา
0: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณพี่โอ้ม
1: ยินดีเป็นกำลังใจให้นะคะใหม
2: ่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เสียใจโหเข้าใจเลยอะบางคนชอบบอกว่าอุ๊ยวันนี้นอกใจมันก็เกิดขึ้นบางทีบางคนชอบพูดเป็นคำว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเสียใจสิเสียใจขนาดนี้เลยนะคะแต่นั่นแหละสักวันเราจะค้นพบว่าความอ่อนแอในวันนี้มันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นตามเวลาจริง
1: ๆฟังแล้วแบบโอ๊ย
2: เนาะแล้วเวลาคนไม่รับผิดชอบนี่ไม่รับผิดชอบจริงๆเนาะไม่รับผิดชอบอะไรเลยแม้แต่ความรู้สึกด้วยอ่ะค่ะเรามีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่ะคนเราก็เลยไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะเบรกฟังข่าวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday วันนี้เป็นพี่อ้อยกับน้องอ้อมนะคะเธอมีเขาและเรามีใคร
3: เธอมีเขาแล้วเรามีใคร Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
4: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Clean Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวๆพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
3: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเพื่อน
6: เคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
5: จริงจ้ะแนนแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
6: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
5: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่มกำจัดขยะอนุมูลอิสระแล้วนำสารอาหารกลับมารีไซเคิลสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้งทำให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นแถมไฟเบอร์จากผักยังช่วยเพิ่มกากอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราคล่องตัวแล้วก็สบายขึ้นด้วยจ้ะ
6: กินเจแบบ2 in 1บุญก็ได้ร่างกายก็เจ๋ง
5: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
7: ้พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: ยินดีด้วยค่ะคุณถูกรางวัลที่2ได้รับเป็น power bank
10: จากของสำคัญกลายเป็นของสำรองเพราะไว้ใช้แค่ตอนจำเป็นเหมือนกับตอนนี้ที่มีค่าแค่ Club Friday เธอมีเขาแล้วเรามีใครส่งเรื่องราวของคนสำรองมาก่อนได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
11: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
12: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามกันต่อค่ะกับลินสุทินาทองชื่นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้เผยแพร่ร่างมาตรการที่กำหนดให้นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม70,000ดอลลาร์สหรัฐถ้าต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐแล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 30,000 ดอลลาร์สหรัฐถ้าต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันนะคะค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่535ดอลลาร์สหรัฐค่ะคือทางกระทรวงก็บอกว่ามาตรการนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันแต่ร่างมาตรการนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะเพราะว่าต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและถ้ามีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลก็จะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและก็นายจ้างได้เตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้ค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามกันต่อนะคะ
11: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: ธอมีเขาแล้วเรามีใคร
1: มีกำลังใจส่งมาผ่านข้อความเยอะมากนะคะที่ให้กับน้องใหม่นะคะนะขอให้น้อง
2: แต่หลังใหม่เนี่ย
1: โอ้โหเสียงในหัวน้องอ้อมนี่ดังสนั่นละโลกอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วเธอก็รับอีกนิดเดียวก็ครู่แล้วจ้ะฉันพูดฉันสะบัดอะไรออกมาเธอก็ยังเห็นด้วยแล้วเลยตอนนั้น
1: ใช่ๆก็โอ้ทำไมถึงขนาดนี้เนาะ
2: แต่เขาเข้าใจมันเอาจริงนะมันเราจะมองว่ามันไม่ปกติแต่ในความไม่ปกตินี้แหละคือปกติเพราะโลกเราคือคละกันมีคนที่หลากหลาย
1: ค่ะ
2: ความปกติคือคนเราต่างกัน
1: ใช่ค่ะไม่ว่าใคร
2: ต่างกัน
1: ใจร้ายต่อเราจงใจดีกับตัวเองให้ถึงที่สุดนะคะนะคะ
2: แล้วก็อยากให้ทุกคนได้กอดตัวเองนะ
1: ค่ะบางทีช่วงเวลาแบบนี้เป็นช่วงที่เราคิดแต่สู้อย่างเดียวอะค่ะจนลืมว่าบางครั้งไม่ต้องสู้มันก็ได้พักก่อน
2: เนี่ยเดี๋ยวพอคืนนี้กลับไปเอาจริงฉันก็กอดตัวเองจ้ะพี่อ้อย
1: ค่ะ
2: เวลาตอนก่อนนอนฉันก็จะพูดกับตัวเองนะ
1: ใช่จริงๆมันเป็นการดีฟทอล์กกับตัวเองที่ดีเน
2: า
1: ะ
2: อ๋อแต่ฉันไม่ได้พูดอะไรเยอะฉันพูดแค่ว่าถ้าพรุ่งนี้ตื่นมาไม่เจอกันก็รู้ว่าขอบคุณฉันสั่งเสียตัวฉันเองเสร็จ
1: พี่อ้อยค่อยๆจะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเจ๋งว่ามาถึงวันนี้ได้เจ๋งว่ามาถึงวันนี้ได
2: ้ตอนก่อนนอนจริงๆมันอยู่ที่เราจะเลือกอะไร
1: ใช่ใช่
2: ที่เราจะสื่อสารกับตัวเราอ้อมพี่อ้อยก็จะชมตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะเราต้องชื่นชมตัวเราก่อนที่ใครจะชมเราเพราะกว่าที่พี่อ้อยจะมาวันนี้ก็ไม่ง่าย
1: โอ้โหสารพัด
2: ไม่ง่ายนะคะกว่าที่จะให้คำปรึกษาคนได้และใช้ประสบการณ์ในชีวิตกับการมีเดี่ยวของเขาเนี่ย ที่ผ่านมาแล้วแล้วไม่รู้จะปีหน้าจะเดี่ยวรอบไหนนะคะเอาจริงๆทุกอย่างเราต้องชมตัวเอง
1: ค่ะ
2: ถูกไหมเราชมตัวเองแต่เราไม่ได้ชมให้ต่อหน้าคนอื่นนะ
1: ค่ะ
2: เราต้องชื่นชมตัวเราให้ได้
1: พี่ชมตัวเองในแง่ของความพยายาม
2: อืม
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่อ้อมบอกมันไม่ง่ายและโจทย์รอบตัวมันยากไปหมดแต่พอทำได้ปั๊บเจ๋งจังเจ๋งจังเธอ
2: ใช่ป่ะ
1: เก่งเก่งเก่ง
2: เราต้องชื่นชมก่อนถูกไหมฮะแต่เราไม่ได้ไปเดินอาดแล้วบอกโลกว่าฉันเก่งนะจ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่
1: ใช่
2: ในขณะที่อ้อมอาจจะเป็นอีกสายแบบ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณก่อนเนาะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณที่สู้กันมา
1: ค่ะ
2: สังขารฉันใจฉัน
1: ค่ะ
2: ถ้าตื่นมาไม่เจอขอให้รู้ว่าขอบคุณมากมันก็จะมีเพราะฉะนั้นก่อนนอนน่ะ
1: ค่ะ
2: บางทีมันเป็นเวลาที่เราเลือกที่จะสรุปแต่ละวันของเรานะ
1: ถ้าไม่เอาเวลาไปปัดดูชีวิตคนอื่นก่อนนะคะจริงๆช่วงก่อนนอนควรดูชีวิตตัวเองค่ะนะแชร์กันได้นะคะ
2: ถ้าใครมีวิธีเนาะ
1: ค่ะ
2: ก่อนนอนมีประโยคดีๆบอกกันก็ได้นะ
1: ใช่เลยส่งมาได้นะคะมาที่สายนี้กันค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอด
2: วันนี้เป็นพี่อ้อมค่ะ
3: พี่ชอด
2: ขอโทษทุกคนค่ะไม่เป็นไรเลยค
1: ่
2: ะ
1: สบายๆน้องเจนจ้าเจออะไรมาคะเธอมีเขาแล้วเรามีใคร
3: ก็หนูรู้จักกับแฟนแล้วก็ไม่อยู่กับแฟนใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปสมัครงานโรงงาน
1: ที่เดียวกัน
3: ค
1: ่ะค่ะ
3: ก็ผ่านความลำบากอะไรมาด้วยกันแต่ว่าอยู่ก็ทำงานกับเขาก็มีละหองละแห่งกันบ้างแบบดีกันบ้างสุขบ้างทุกวันอยู่ก็มีข่าวเรื่องแฟนหนูกับผู้หญิงอีกคนนึงค่ะ
1: ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็อยู่ในที่ทำงานเดียวกันกับเราเงี้ย
3: ใช่ค่ะแต่อยู่คนละหน้าที่กัน
1: อ๋อค่ะ
3: แล้วก็อยู่มีคนมาบอกว่าเนี่ยเขาคบกันนะเขาไปถึงไหนกันแล้วซึ่งตอนนั้นหนูก็ช็อกไปร้องไห้อยู่ที่โรงงาน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็กลับไปถามแฟนก็บอกว่าหนูเชื่อคนอื่นฟังคนอื่นทำไมไม่ถามเขาก่อนเรื่องจริงไม่จริงอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้มาสักพักหลายเดือนต่อมาค่ะ
1: ค่ะ
3: จะมีข่าวแบบเนี้ยมาตลอดแล้วหนูก็เห็นเขาก็คุยตลอดหนูก็ถามแฟนว่าทำไมเธอถึงคุยกับเขาเธอไม่ได้กินอะไรเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาก็คุยให้คนอื่นเห็นเขาไม่ได้ไปแอบคุยกันอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
3: แต่หนูก็เห็นมันมีข่าวมาตลอดมีคนบอกหนูมาตลอดจนวันนั้นหนูรับไม่ได้หนูมีปัญหากับเขากับแฟนแล้วทีนี้หนูก็ลาออกจากบริษัท
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็ออกไปเพื่อที่จะกลับไปหางานทำแต่ยังไม่ได้เลิกกันนะคะ
1: ค่ะ
3: หนูออกไปแล้วก็วันนั้นหนูเอกใจหนูออกไปสักประมาณหนูกลับไปต่างจังหวัดประมาณสัก 4-5 วันแล้วหนูเอกใจทำไมถึงโทรไม่รับไม่แชทไม่อ่านอะไรแบบนี้หนูก็เลยกลับมาโดยที่ไม่บอกเขา
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วหนูมาที่บ้านเขาตอนนี้หนูอยู่ที่บ้านเขานะคะแล้วก็หนูมาไม่เจอเขาแล้วหนูก็ไปดูที่ห้องฝ่ายห้องเช่าผู้หญิงหนูก็เห็นรถเขาจอดอยู่แล้วหนูก็เปิดประตูเข้าไปเพราะเขาไม่ได้ล็อก หนูก็เห็นเขานอนอยู่ด้วยกันกับ
1: คราวนี้คือหลักฐานคาตามากเลยค่ะ
3: ทั้งหมดที่ผ่านมาที่หนูถามเขาบอกว่าหนูระแวงเที่ยวประสาทบ้างอะไรบ้าง
1: เข้าใจค่ะก็คนบางคนนะคะถ้าไม่จับได้คาหนังคาเขาไม่มีวันรับแต่ว่าวันนี้ใดๆก็ตามเจนก็ต้องยืนให้อยู่ก่อนนะเพราะรู้ว่าหนูเสียใจมากอะค่ะแต่เพียงแต่แค่ว่าวันนี้ถ้าหนูเสียใจแล้วก็เดี๋ยวว่าคนเราเสียใจแล้วอ่อนแอมากๆอะเดี๋ยวเราจะไปตัดสินใจทำอะไรก็ตามทีในช่วงเวลาที่ตัวเองไม่แข็งแรงพออะเดี๋ยวมันจะสร้างปัญหามาไม่รู้จักจบแล้วในที่สุดตอนนี้เจนมีงานของตัวเองประกอบอาชีพของตัวเองแล้วหรือยังคะ
3: ยังค่ะหลังจากที่หนูไปเห็นเขาอยู่ด้วยกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: เขาก็พาหนูกลับบ้านเขามาค่ะ
1: เดี๋ยวนะเห็นเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็เลยพาหนูกลับบ้าน
3: ใช่ค่ะแล้วเขาก็กลับมาพาหนูกลับมา
1: ค่ะ
3: อยู่ที่บ้านเขาเหมือนเดิมแหละตอนนี้หนูก็ยังอยู่บ้านเขาเหมือนเดิมเพราะว่าหนูยังไม่รู้เลยว่าใจหนูจะไปทางไหน
1: เขาได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกผิดต่อสิ่งที่ทำไหมคะเจน
3: ตอนแรกเขามีปากเสียงทะเลาะกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้
1: ค่ะ
3: หนูพูดได้ไหมเขาว่าถึงตอนนั้นหนูโมโหมาหนูก็บอกทำไมคุณสองคนถึงทำกับกูแบบนี
1: ้ค่ะ
3: บอกว่าทำไมที่ผ่านมาโกงมาตลอดนะผู้หญิงก็โพสตลอดแบบโพสเยอะหนูมาตลอด
1: ค่ะแล้วเขา
3: พูดแล้วก็หลังจากที่มีปัญหากันได้ไม่กี่วันพ่อเขาเสีย
1: ค่ะ
3: หนูก็เลยพ่อเขาเสียแล้วก็หนูก็เลยไปอยู่กับเขาเป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็พูดประมาณว่าให้คอยดูเขานั้นเขาจะเปลี่ยนตัวเอง
1: ค
3: ่ะหนูว่าต้องอยู่กับความระแวงผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่เคยหยุดโพสต
1: ์
3: อะไรที่เกี่ยวกับเขาเลยเขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะ
1: เขา
3: ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าเขาโพสต์แบบว่าให้เรารู้อะ
1: ค่ะ
3: ทำไมผู้หญิงที่เป็นมือที่สามต้องคอยโพสต์อะไรเป็นแบบนี้ทำไมต้องโพสต์แบบสำนองแบบว่าอร่อยมากเลยนะอะไรแบบนี้หรือไม่เข้าใจ
1: ทุกคนมีความหลากหลายค่ะพี่ว่าวันนี้แต่ละสายที่โทรมาเนี่ยพี่ให้ว่ามือที่สามประกาศตัวอย่างเป็นทางการเยอะมากเลยนะคะหลายๆสาย
3: คอยโพสต์ว่ากี่รอบดีนะนอนกอดทั้งคืนเลยแล้วแบบอยู่ไม่เข้าใจ
2: อันนึงง่ายๆเลยบล็อกมือที่สามนี้ก่อนไหมคะเราบล็อกไหม
1: จะได้สบายตัวสบายใจ
2: เอาสบายใจก่อนไหม
3: หนูอะอยากบล็อกแต่หนูก็เป็นคนที่สงสัยว่าทำไม
1: หนูก็อยากรู้
3: แต่หนูก็เลือกที่จะปลดบล็อกแล้วเข้าไปดูไปอีกแต่หลังจากนี้หนูจะเลือกบล็อกแล้ว
2: บล็อกจะค่ะ
3: หนูไม่ไหว
2: ดีแล้ว
3: ก็ยังอยู่กับแฟนอยู่นะคะ
2: ไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวทีละเรื่องแต่ถ้าเราสงสัยว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงจะโพสต์แบบนี้ได้นู่นนี่นั่นเราหาตรรกะของเขาไม่เจอหรอกค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นบล็อกเราจะได้ไม่ต้องเห็น
1: เพราะเราไม่ใช่คนประเภทเดียวกัน
2: แล้วบล็อกไปก่อนไหวไหมเจ
3: นตอนแรกที่หนูรู้เห็นกับตาหนูก็โพสต์ของหนูนะคะแต่ว่าหนูก็โพสประมาณว่าขอให้เวรกลับมาทำงานอะไรแบบนี้แต่ตอนที่เพจเขาโพสอะไรแบบนี้หนูก็เลยหยุดโพสของหนูไปหนูไม่เคยโพสอะไรมาหลายวันหนู
2: ดีแล้วค่ะเราไม่ต้องตอบโต้ได้นะคะแต่บางทีความอึดอัดมันก็อยากจะบอกให้โลกรู้ว่ามันมีคนแบบนี้อ่ะเนาะมันมีไม่เป็นไรแต่พี่อ้อมว่าตอนนี้หนูบล็อกเขาก่อนดีกว่าบล็อกให้เราไม่ต้องเห็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เห็นแล้วนำมาสู่ความไม่สบายใจอ่ะ
1: ค่ะ
2: ได้ไหม
3: เ
2: นาะขอนะเจนนะบล็อกนะ
1: เราให้คุณค่ากับคนที่คู่ควรก่อนนะคะเจนและเจนไม่ต้องไปตามหาตรรกะวิธีคิดอะไรของเขาหรอกเพราะมันก็มีคนเยอะมากๆค่ะที่ก็อยากได้คนของเราเหลือเกินอ่ะและคิดว่าไอ้การที่เขาโพสต์อะไรแบบเนี้ยมันจะยิ่งทำให้เจนทนไม่ไหวประมาณนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่พี่ห่วงคือพอเจนกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมๆเพิ่มเติมคือความระแวงอยู่แล้วค่ะเจนและบางทีเราก็จะไม่ชอบความระแวงของตัวเองนะคือเราอยากอยู่อย่างสงบสุขอ่ะแต่ตอนนี้เราไม่ไว้วางใจไงเพราะว่าอะไรคะเพราะเขาทำลายความไว้วางใจของเราไปหมดแล้วอะเจนวันนี้เจนต้องคุยกับตัวเองเหมือนกันนะคะว่าเจนจะอยู่กับสิ่งนี้ได้จริงๆหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้แต่ต้องถามตัวเองว่า จนอยู่กับคนที่ทำลายความไว้วางใจของเราได้ขนาดนี้ได้อีกนานแค่ไหน
3: ตอนแรกที่หนูคุยกับเขาหน
1: ู
3: ก็ติดกัดเขาแบบว่าด่าสารพัดหนูตีเขาซ้อมเขาตั้งแต่วันนั้นแต่ว่าครั้งเดียวแล้วก็หนูก็พูดกระแทกแดกแต่คุณประจอนแต่หนูก็รู้ว่าการทำแบบนี้จะยิ่งขับให้เขาไป
1: และทำให้หนูแย่ด้วยค่ะเจนทำให้หนูแย่ด้วยเออ
3: หนูก็ทีนี้หนูก็คุยกับเขาว่าเขาก็บอกหนูว่าคอยดูเขาได้ไหมว่าเขาจะปรับปรุงตัวตอนนี้เขาพูดอะไรก็เหมือนแก้ตัวแล้วอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่ค่ะ
2: เขาก็พูดไม่ผิด
3: แต่เขายังอยู่บริษัทเดียวกันกับพี่หนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะต้องเสียใจได้ไหม
2: เอางี้ตอนนี้มันหนึ่งปัญหาคือหนึ่งเจนรู้สึกระแวงแล้วไม่รู้จะเชื่อใจได้ไหมใช่ไหม
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: เอาข้อหนึ่งอันนี้ทดไว้สำหรับพี่เจนคิดว่าลองหลับตานะมันจะมีวันที่เจนแข็งแรงแล้วก็อยู่ได้โดยไม่แคร์เขาไหม
3: หนูคิดมาตลอดค่ะเรื่องนี
2: ้ว่า
3: หนูบางทีหนูก็ตัดสินใจว่าหนูอยากจะไปเพื่อให้มันจบแต่ใจหนูก็ยังไปไม่ได้
2: ไม่เป็นไรไอ้ยังไปไม่ได้ไม่ใช่คำถามพี่คำถามพี่คือเจนคิดว่าวันหนึ่งจะมีวันที่เราแข็งแรงได้ด้วยตัวเองไหม
3: มีค่ะ
2: มีใช่ไห
1: ม
2: นั่นคือแสงสว่างปลายอุโมงค์ตอนนี้ก่อนแต่มันยังมีแสงเพราะบางคนน่ะจะตอบว่าอะไรรู้ป่ะหนูอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา
1: บางคนก็ปักธงแบบนั้นเลย
2: แต่ในขณะที่เจนยังมั่นใจได้ใช่ไหมว่ามันจะมีวันที่เจนแข็งแรงอ่ะถูกป่ะคะ
3: ใช่ค
2: ่ะอันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายดีไหมพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะอย่างน้อยมีธงเอาไปซะหน่อยว่าว
2: ัน
1: หนึ่งจะรอด
2: ถูกถ้าเราตั้งใจว่าเราจะรอดอะเจน
1: ค่ะ
2: เราจะตะเกียกตะกายทุกวิถีทางให้เรารอดแต่ในวันเนี้ยมันอาจจะขลุกขลักยังรอดไม่ทันเพราะมันก็สมบุกสมบันอยู่ไม่ใช่น้อย
1: ค่ะ
2: แต่อย่างน้อยอะเราเชื่อใจตัวเราว่าเราจะพาตัวเองไปถึงจุดนั้นแค่มันต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะต้องมีกลไกอะไรบางอย่างที่พาไป
1: แผลมันสดอะตอนนี้เจนยังไงก็เจ็บใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดบังเอิญว่าเจนยังไม่ต้องคิดอะไรไกลก็ได้อะถ้าเจนยังอยู่บ้านเขาอยู่บ้านเขาก็ได้ค่ะวันไหนระแวงก็บอกตัวเองว่าก็เราเลือกจะเดินต่อนะงั้นเรามาดูกันสักตั้งคือก็จะบอกตัวเองแบบนี้ไปเรื่อย
3: ๆดูบอกตัวเองอย่างนี้ว่าจะลองดูกับเขาสักตั้งถ้าเกิดมันไปไม่ได้จริงๆถูกก็จะไปเอง
1: ค่ะแต่หยุดการจิกกัดเหน็บแนมกระแนกกระแหนเพราะมันไม่เป็นผลดีต่อเราและเขา
3: ใช่ครับหนูพยายามบอกตัวเองว่าหนูจะไม่พูดอะไรแบบนี้แล้ว
1: ค่ะหรือ
3: หนูหยุดหาคำตอบตรงที่ว่าเมื่อก่อนทำไมเขาโกหกหนูมาตลอด
2: เ
3: ขาบอกว่าไม่คุยกันเลยแบบนี
2: ้ไม่ได้แล้วคำตอบของอดีตไม่มีผลอะไรกับปัจจุบันแล้ว
1: ค่ะหรือถ้าเกิดแบบว่าในวันที่เราเห็นว่าเขาดีพี่เข้าใจเจนเวลาที่เราระแวงแป๊บนึงพอเขาทำอะไรดีๆกับเราเราก็จะบอกว่าแหมยังไม่ทำเป็นดีเลยนะไอความรู้สึกอันเนี้ยเก็บให้เป็นเสียงในหัวเฉยๆแต่เวลาที่เราจะบอกกับเขาก็บอกแค่ว่าขอบคุณนะที่เราเลือกจะเดินหน้าต่อเป็นครอบครัวเดียวกันลองส่งพลังบวกให้กันสักตั้ง
3: ก็เขาก็พยายามให้หนูเห็นก็ตั้งแต่วันที่เขาเอาหนูกลับมาจากจุดที่หนูไปเห็นเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันนั้นเขาก็ไม่เคยไปหากันเขาอยู่กับหนูตลอดแต่หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนก
2: ัน เพราะว่าหนูไปดูคนนั้นไงที่เขาลงอะไรก็ไม่รู้เขาจะเก็บไว้กี่รูปบางคนนะเล่าเรื่องเก่ามาประมาณ800ปีเอามาเล่าซ้ำอยู่ด้านน่ะ
1: ค่ะแต่ไอ้เรื่องไม่แน่ใจอ่ะต่อให้เจอคนนอกใจหรือไม่เจอคนนอกใจความรักของทุกคนมีความไม่แน่ใจอยู่แล้วว่าเออเราจะรักกันแบบนี้ไปอีกนานหรือเปล่านะเออเราจะอยู่กับคนคนนี้ไปได้อีกนานหรือเปล่านะทุกคนมีความไม่แน่ใจอยู่แล้วค่ะเจนเพียงแต่แค่ว่าตอนนี้คิดอะไรไปไกลๆก็บั่นทอนวันนี้ของหนูแต่ถ้าวันนี้หนูเลือกแล้วว่าเอาพี่เราจะลองกันสักตั้งแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าการให้โอกาสเขาจะเป็นการปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขไห
2: ม
1: และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่บังเอิญนะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกจ้ะเขาเริ่มกลับไปทำเหมือนเดิมเจนจะได้รู้ว่าหนูให้อภัยจนหมดมือแล้วนะพี
2: ่
1: หนูทำเต็มที่แล้ว
2: แล้วพอถึงจุดหนึ่งนะคนเราอ่ะ
1: ค่ะ
2: มันจะแบบไม่มีใครบอกให้หยุดได้นอกจากตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่เป็นไรเจนถ้าตอนนี้เจนยังไหว
1: ค่ะ
2: ก็ไปต่อ
1: เดินต่อเลย
2: ไปต่อและ10คนมาฉุด ก็เอาเราไม่อยู่หรอกตอนนี้
3: ใช่ค่ะก็มีคนบอกว่าให้หนูไปเถอะเพราะว่าหนูอยู่ตรงนี้หนูมีแต่เจ็บเขาไปหนูถึงยังอยู่เขาทำความดูขนาดนี้
1: ก็หนูรักเขาก็หนูรักเขาแค่นี้เอง
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อืม
2: เวลาเราเจ็บเราเจ็บอยู่คนเดียวแหละค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: คนอื่นน่ะเขาเป็นห่วงแต่เขาไม่ได้เจ็บด้วย
1: อืมแต่ว่ายังยังไงก็ตามเจนขอให้ร้องไห้ตรงนี
2: ้อืม
1: แล้วก็ลุกขึ้นแล้วเดินหน้าต่อนะ
3: วันนี้เป็นวันแรกที่หนูก่อนที่หนูจะคุยกับพี่ทั้งสองคนหนูยังเก็บเขาไปฝันอยู่เลยในความฝันหนูเลย
2: เป็นไร
1: เข้าใจเข้าใจ
2: ไม่เป็นไรเลย
3: เก็บไปฝันว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้ใส่หนู
2: ไม่เป็นไรมันเป็นความเครียดด้วยค่ะ
1: ค่ะเจนรู้ไหมว่าเขาก็บอกว่าการถูกนอกใจอ่ะสามารถทำให้เราหัวใจวายเฉียบพลันได้เลยนะมันเจ็บขนาดนั้น
3: พี่พอเวลาตอนที่พี่นาทีที่หนูเปิดประตูเข้าไปเห็นทุกสิ่งอย่างที่หนูคิดมาตลอดมันจริงหมดเลย
1: เข้าใจ
2: เข้าใจได้
1: เจนจ๋าแต่ว่าจริงๆถ้าบังเอิญว่าเรารับมือกับวิธีคิดไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่อยากให้เจนลองปรึกษาทั้งนักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์นะ
3: หนูเคยขนาดเข้าไปใน Google แล้วก็โทรเข้าไปที่หนึ่งสายด่วน
1: อะไรก็ได้ได้ค่ะ
2: สายด่วนเนี่ยเขารับฟังได้แต่ว่าการคุยเรื่องพวกนี้บางทีมันต้องคุยแบบเขาเรียกว่าคุยบ่อยหน่อย
1: ให้มันเข้าไปแก้
2: เข้าไปเพราะว่าบางทีมันก็ต้องถามเหมือนกันว่าอะไรที่ทำให้เราเดินออกมาจากคนคนหนึ่งไม่ได
1: ้ค่ะ
2: เรามีอะไรที่ทำให้เราเดินออกจากคนคนนี้ไม่ได
1: ้หรือแม้แต่กระทั่งการคิดถึงภาพวนซ้ำๆอ่ะเห็นไหมคะมันเหมือนกับถ้าพี่อ้อยจะเปรียบเทียบนะเหมือนคนอื่นเอามีดแทงเราได้แค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นเจนเอามีดเล่มเดิมกระซวกตัวเองอยู่ทุกครั้งพี่เลยอยากให้ถ้าจะเดินหน้าต้องเดินหน้าอีกเวอร์ชันหนึ่งอะค่ะไม่ได้เดินหน้าเวอร์ชันพังพินาศขนาดเนี้ย
3: ใช่หนูพยายามไม่พูดติดตัดแล้วก็จะทำให้มันดีที่สุดไม่มีการพูดหรือพื้นอะไรขึ้นมาอีกหนูจะพิสูจน์ว่าเขาจะทำได้ไหมแต่ถ้าแล้ววันหนึ่งเขาทำไม่ได้หนูก็จะไป
2: เดี๋ยวเราไม่ต้องทำเพื่อให้พิสูจน์เขาค่ะเราทำให้เราอยู่ได้ของเราดีกว่าเขามีหน้าที่พิสูจน์ตัวเขาแต่เราไม่ต้องไปอยู่พิสูจน์ตัวเขาเราอยู่ไปเรื่อยๆต่อให้เขาทำได้ไม่ได้ตอนนั้นถ้าเจนคิดจะเปลี่ยนใจอ่
1: ะ
2: เจนจะไปเองเจนตั้งเจตนารมณ์เป็นทำให้ตัวเองแข็งแรงดีกว่า
1: ด้วย
2: ค่ะอย่าไปทำเพื่อรอเขาให้เขาดีขึ้น
1: ไม่อยากให้น้องอยู่ในเวอร์ชันที่อ่อนแอขนาดนี้เจนและมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการว่าหนูน่าจะหยุดการเน็บแนมนอกเหนือจากการหยุดการเน็บแนมแล้วเรามาหาวิธีคิดในการที่จะบอกกับตัวเองด้วยซ้ำว่าเอาละนะเมื่อจะเดินหน้าต่อ
2: ยังไง
1: เรามาดูปัจจุบันของเขาอ่ะ
3: หนูก็เลยแชทไปบอกว่าคนเรามันติดพลาดกันได้เขาผิดพลาดเขาก็แก้ไขได้ส่วนหนูอะไรที่ไม่ดีหนูก็จะแก้ไขเพราะหนูก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้เดินไปสู่จุดนั้นหนูก็รู้ตัว
1: ค่ะค่ะนะคะพี่หวังแค่ว่าเจนจะมีวิธีคิดให้ตัวเองสามารถอยู่ได้กับทุกเงื่อนไขค่ะเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่เราอยากเดินต่
2: อ
1: และเขาเองก็บอกว่ามาดูเขานะเขาจะพิสูจน์ให้เราเห็นงั้นเราอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างคนต่างไปดูใจของตัวเองด้วยค่
2: ะ
1: เนาะดีกว่าเจน
2: เพราะฉะนั้นน่ะที่แนะนำว่าระหว่างทางเนี่ยเจนหางานด้วยเพราะว่าพอมันมีงาน
1: ค่ะ
2: วันที่เราว่างมันจะเบี่ยงความว่างนั้นกลับไปทำงานอย่างน้อยมันยังมีช่วงเวลาอีกหลายชั่วโมงให้เราจดจ่อกับสิ่งอื่นตรงหน้าที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเจนนะ
1: ค่ะงานจะเอาเวลาเศร้าของเราไปค่ะ
3: หนูโง่
1: ไห
3: มคะพ
1: ี่ไม่โง่หรอกไม่มีใครโง่ทั้งนั้นค่ะมีแต่ยอมไม่ยอมตอนนี้หนูยอมจะเดินหน้าต่อเพื่อให้โอกาสทั้งเขาและเราไง
2: เราอย่าไปยึดติดกับการทำแบบนี้เท่ากับโง
1: ่
2: ไม่
1: เลยค่ะ
2: ไม่ความรักเป็นเรื่องบังคับไม่ได
1: ้ค่ะและพี่คิดว่าหนูก็ฉลาดพอเท่าที่หนูคุยกับพี่อ้อยและพี่อ้อมคือเดี๋ยวหนูจะลองดูสักตั้งพี่ใช่ค่ะ
2: แล้วหนูยังมองเห็นเลยว่าวันนึงหนูจะแข็งแรงได้แค่มันไม่ใช่วันนี้
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: หางานทำเพื่อที่จะสร้างให้ตัวเองมีเวลาที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ได้เอาเวลาทั้งหมดเอาไว้คิดเรื่องเขาอย่างเดียว
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: นะคะนะไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่ค่ะเจนเลิกคิดวนๆอะไรก็ตามที่ทำร้ายความรู้สึกของเราค่อยๆเดินไปข้างหน้าสร้างปัจจุบันด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ามันก็ไม่แน่หรอกถ้าเขาคือความผิดพลาดนั้นแล้วเขาตั้งใจจะทำตัวให้ดีขึ้นเราก็ต้องให้โอกาสกัน นะคะ
3: หนูก็ให้กำลังใจเขานะคะ
1: ใช่ใช่เข้าใจให้กำลังใจตัวเองก่อนเจนใจเย็น
3: หนูตัวเองก็หนูก็บอกเขาว่าหนูจะไม่รื้อฟื้นอะไรแล้วก็จะเดินหน้าให้มันดีที่สุด
1: พี่ว่าวันนี้เราให้กำลังใจตัวเองด้วยและสิ่งที่เราบอกเขาเราทำให้เขาดูดีกว่าค่ะนะคะนะขอให้เจนเดินหน้าไปอย่างแข็งแรงมากขึ้นนะคะ
3: หนูไม่เข้าใจตรงที่ว่าทำไมโรงงานมันต้องมีอะไรแบบนี้ตลอด
2: ไม่ใช่โรงงานหรอก
1: เออคนที่ทุกที่แหละ
2: ทุกที่มันมีหมดล่ะค่ะเจน
1: อันนึงอย่าวนๆถามแต่คำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีการนอกใจกันด้วยคะใครจะตอบอะคะ
2: ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี
1: ้
2: ทำไมโรงงานนี้เป็นอย่างนี้เจนคิดว่าถ้าเจนย้ายโรงงานมันจะไม่มีอะมันมีทุกโรงงานอะแค่เราไม่รู้จักคนโรงงานนั้นที่มีเรื่องนี
1: ้ค่ะเลิกตั้งคำถามว่าทำไม
3: แต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็รู้ว่าหนูกับเขาเป็นแฟนกัน
1: ก็ผู้หญิงที่เขาตั้งใจจะแย่ไงเนาะ
2: นี่คือสายที่สามของวันเนี้ย
1: ค่ะ
2: ผู้หญิงทุกคนรู้หมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่โรงงานเดียวกับหนูด้วย
1: ค่ะ
2: เขาอยู่คนละสายงานเขาอยู่คนละจังหวัด
1: ค่ะ
2: แต่เขามีจุดร่วมเดียวกันค่ะเขามีคาแรคเตอร์
1: ผิดถูกรู้หมดอดไม่ได้
2: เขามีคาแรคเตอร์ในแบบของเขา
3: ค่ะผิดถูกรู้หมดอดไม่ได้
1: ใช่ค่ะและเราไม่ใช่ผู้หญิงแนวนั้น
3: หนู
1: ค่ะ
3: หนูคิดว่าเขาตั้งใจเข้ามา
2: ปล่อยเขาเจไม่ต้องหาคำตอบ
1: ค่ะ
3: หนูไม่อยากหาแล้วแต่มันอดแ
2: วบมันอดไม่ได
1: ้
2: มันอดไม่ได้
3: หนูยอมรับเขาว่าหนูอดไม่ได้ที่แบบแวบขึ้นมาเ
1: ม
3: ื่อตอนที่เกิดเรื่องใหม่ๆหนูก็คิดมาตลอดว่าโหแสดงว่าเขาสองคนนี้คบกันมาแล้วก็ลงโพสต์ว่า9เดือนแล้วนะอะไรแบบนี้โอ้โหหนูก็
1: พี่ว่าเจนวนกลับไปที่เรื่องเดิมอีกแล้วเห็นไหม
2: มันอดไม่ได้ไง
1: เจนจะเดินหน้าต่อไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นพี่ตัวนี้บอกว่าล้างอดีตไม่ได้แต่ทำปัจจุบันดีๆเพื่อแทนที่อดีตค่ะ
2: นั่นไงไม่ได้จะอะไรนะเจนแต่เห็นพี่สองคนพยายามบอกใช่ป่ะปัญหาเจนคืออดคิดวนๆไม่ได้เพราะฉะนั้นจงหาปัจจุบันทำไปล้างจานไปแต่ตอนนี้ก็ดึกล้างจานไม่ได้แล้วกินข้าวน่าจะล้างเสร็จแล้วตั้งแต่เย็นบ้านก็ไม่ต้องถูแล้วดึกเขาไม่ให้ถูบ้านการ
1: ใช่ใช่ใช่
2: ดึกเขาไม่ให้ถูบ้านเพราะว่าโบราณก็ถือ ทีนี้โบราณก็ไม่ให้กวาดบ้านถูบ้านตอนดึก เพราะฉะนั้นเอาใหม่เดี๋ยวนอนหลับแล้วตอนเช้าตื่นมาทำงานบ้านก็ได
1: ้
2: เอาทีละนิด ทีละนิดปัจจุบันจะทำให้เราหยุดคิดวนกับอดีตลองดูไหมล่ะว่าเจนจะกวาดบ้านได้สะอาดภายในเวลาเท่าไหร่ในบริเวณที่ถ้าทุกครั้งที่คิดหยุดกวาดสมมตินะเจนกวาดแล้วพอมันเรื่องว่าทำไมเขาทำอย่างนี้หยุดกวาด
1: เอออ
2: ่ะพอหยุดกวาดปุ๊บอ่ะก็แปลว่าเราคิดเรื่องอื่น
1: ค่ะ
2: อ่ะพอเสร็จแล้วอ่ะรู้ตัวแล้วกวาดใหม่กวาดต่อ
1: ค่ะ
2: ลองดูซิว่ากว่าบ้านจะสะอาดอ่ะมันหยุดไปกี่รอบ
1: มันเป็นเทคนิควิธีในการเอาหัวใจไปผูกเรื่องอื่นบ้างไม่งั้นเจนจะไปเอาหัวใจไปผูกเรื่องเดิมอยู่ตลอดเวลา
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีคำตอบด้วยนะ
1: ใช่ค่ะถามไปก็บั่นทอนตัวเอง
2: เนี่ยพี่ว่าเนี่ยลองดู
1: ค่ะ
2: ถ้ายังไม่อยากจะไปเปิดอะไรหางานทำก็ทำงานบ้านไปลองดูซิว่าจะได้เท่าไหร่แล้วเชื่อไหมมันจะมีช่วงเหม่อที่เข้าใจไปว่าฉันไม่ได้คิดและกวาดบ้านไปเรื่อยๆ
1: อ
2: ีกเพียบเอาเวลาไปอยู่ตรงนั้นก่อนได้ปะที่พูด
3: ใช่ค่ะหนูจะทำไม่ได้ค่ะ
2: เพราะที่พี่พูดอ่ะพี่คือพับผ้า พี่ใช้วิธีพับผ้า
1: จะมีหาวิธีที่แตกต่างกันไป
2: พับผ้าคิดมันแบบพับผ้า
1: เ
2: อ้าทำไมมันพับได้แค่ครึ่งตัววะเพราะมันก็ต้องหยุดเพราะมันแทรกเรื่องไอ้นั่นเข้ามาอย่างนี
1: ้
2: ก็อยู่ถือผ้าไว้เนี่ยครึ่งตัว
1: ค่ะ
2: เมื่อยอ่ะพับผ้าต่ออ่ะแล้วก็พับไปแล้วก็เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเจน
1: ฮะ
3: ฝึกจะรอที่หนูไม่เอาอะไรเลยหนูไม่อยากกินหนูไม่อยากลุกขึ้นไปจากที่นอนเลยวันที
1: ่พี่กำลังรู้สึกว่าเจนควรไปหาจิตแพทย
2: ์อีกนิดนึงก็ได้ค่ะพี่อ้อยอีกสักนิดนึงให้เขาได้ลองก่อนก็ได้ว่า
1: เพราะพี่แค่รู้สึกว่าวันนี้เจนเริ่มทำร้ายจิตใจนอกมันนอกจากถูกทำร้ายใจแล้วอะเจนกำลังทำร้ายร่างกายตัวเอง
2: ไม่กินข้าวใช่ไหม
1: และในอันนึงนะพี่อ้อยว่าต่อให้เจนบอกว่าหนูจะไม่เหน็บแนบเขาอีกแล้ว
2: ไม่น่ารอด
1: แต่ถ้าเกิดเขากลับมาแล้วเห็นสภาพเจนเป็นแบบเนี้ยเจนคิดว่าเขาจะรักเราได้มากขึ้นจริงหรือเปล่า
3: หนูต้องรีบไปอาบน้ำนะ
2: ไปอาบน้ำแล้วตอนถูสบู่นะมันก็มีวิธีอีกถูขึ้นถูลงถูเท้าถูตัวมันต้องค่อยๆรู้คือมันต้องถามอ่ะ
1: หนูต้องใช้ชีวิตค่ะ
3: กลับมาโฟกัสตัวเอง
2: เออแค่นั้นแหละ
1: และเจนเมื่อกี้เจนถามว่าทำไมผู้หญิงคนนั้นชอบโพสอะไรนู่นนี่วันนี้เจนได้อยู่กับแฟนของตัวเองทำไมไม่ทำให้ตัวเองมีความสุขหนูจะต้องมานั่งทนทุกข์ทรมานทั้งที่แฟนอยู่กับเราทำไมใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคลุกขึ้นมาใช้ชีวิตค่ะเจน
2: โฟกัสกับปัจจุบันให้ได้มากที่สุด
1: เออ
2: นะ
1: นะ
3: ค่ะ
2: จะนั่งตะไบเล็บก็ได้อ่ะ
1: กิจกรรมเยอะ
2: เนื้อเวลาเราจะดูแลตัวเองอ่ะเจน
1: ค่ะ
2: สระผมหมักผมค่อยๆหวีผมใดผมไปเรื่อยๆอ่ะสวย
1: ค่ะ
2: โอเคป่ะ
1: นะ
2: จบที่เราต้องสวยโอเคป่ะ
3: ค่ะ
1: ส่งกำลังใจให้น้องนะ
2: เออเราต้องสวย
1: ค่ะโอเคได้เลยครับคุณนะ
2: เออเราต้องสวยเราต้องสะอาดแล้วเราก็บ้านสะอาดด้วยเพราะเราจะกวาดไปเรื่อยๆโอเคป่ะ
1: เออองค์ของเราบ้านสะอาดเลยอ่ะ
2: ตู้เย็นอะไรเงี้ยจัดให้ดี
1: ได้ค่ะนะคะขอบคุณมากเจน
2: หัวเราะได้แล้วเหรอ
1: เออ
3: หัวเราะได
1: ้
3: แล
1: ้
3: ว
1: เออได้เลย
2: ดีแล้ว
1: โอเคนะเจนนะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอออ่ะ
2: มีเวลามันต้องมีเรื่องให้หัวเราะบ้างกับย่อย
1: ค่ะมีเวลาอยู่ใช่ไหมอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันนะคะแฟนนอกใจแบบไม่เอาเราแล้วเขาเลือกชีวิตของเขาค่ะหนูกำลังตัดสินใจเดินออกไปจากชีวิตเขาแต่มันยากตรงที่ตอนที่เราจะเดินออกไปนี่แหละค่ะมันทำใจยากเพราะว่ายังรักเขาอยู่แต่รู้ว่ารักมันเป็นพิษก็ต้องยอมรับอยากได้กำลังใจค่ะ
2: คลาสสิก
1: ส่งกำลังใจให้ค่ะคล้ายๆกับสายเมื่อกี้เลยนะคะขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านมันยากอยู่แล้วแต่นั่นแหละเมื่อความรักเป็นพิษเราจะกินยาพิษทุกวันเหรอคะก็ขยับเอาไปอีกนิดนึงก็ได้ดิ
2: กินยาถอนพิษเหรอ
1: ไม่ใช่ต้องกินยาถอนพิษด้วยเพียงว่าถ้ารู้ว่าตรงไหนมันเป็นพิษเดินตรงนี้ปั๊บแล้วแหลมมันหนามคมมากๆก็แค่ค่อยๆเปลี่ยนที่ที่จะเดินไปปะทะกับอีหนามแหลมคมนั้นน่ะ
2: เปลี่ยนทิศเดิน
1: ทีละหน่อยก็ได้ค่ะสู้ทีละวันรอดทีละวันเดี๋ยวพอรู้ตัวอีกทีเฮ้ยเราผ่านความเจ็บปวดตรงนั้นมาได้แล้วจริงๆนะนะคะใช้เวลากับทุกเรื่องนะนะคะอ้าเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้ค่ะเธอมีเขาแล้วเรามีใคร
0: เธอมีเขาแล้วเรามีใครLifeMate อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: าแล้วเรามีใคร
1: วันนี้เป็นวันศุกร์หนึ่งที่น้ำตาท่วมคลับไฟเดย์เหมือนกันนะคะแต่ละคนเหมือนเจอแผลสดเลยอะเธอมีเขาแล้วเรามีใครมีตัวเองค่ะเรายังมีตัวเองอยู่นะอย่าเพิ่งบอกว่าหนูไม่เห็นเหลือใครเลยค่ะก็เหลือตัวเรานี่แหละค่ะที่ต้องพาตัวเราให้รอดนี่แหละนะ
2: ไม่รู้จะพูดกับว่าอะไรเลยมันเข้าใจนะเวลาคนที่เจ็บอะไรแบบนี้มันมองหาอะไรไม่เจอจริง
1: ใช่ค่ะแต่ขอแสงจุดเล็กๆก็แล้วกันไหนๆก็มาคลับไฟเดย์ละขอแสงเล็กๆสักนิดนึงว่ามันมีแสงค่ะน้องมันไม่มืดมิดขนาดนี้ตลอดไปหรอกนะคะสายนี้คุณนิ้งสวัสดีค่ะนิ้งจ๋าอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยมันสายจะหลุดหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวสินิ้งนิ้งมาแล้ว
2: มาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: ได้ยินเสียงชัดเจนแล้วนิ้งเจออะไรมาเธอมีเขาแล้วเรามีใครค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นก่อนเนาะ
1: ค่ะ
3: ค่ะพอดีว่าหนูแต่งงานกับสามีมา10ปีนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็รู้จักตั้งแต่รู้จักเขามาก็เขาก็มีผู้หญิงคนอื่นมาตลอด
1: มาตลอด
3: ใช
1: ่
3: ค่ะ
1: หรอ
3: ค่ะก็มีแบบก็ถ้าย้อนกลับไปได้ก็มีอะค่ะก็มีมาเรื่อยๆแต่พอเราแบบมาคุยกันมาพูดคุยกันเขาก็จะเป็นฝ่ายที่ขอโอกาสแล้วขอโทษเรามาตลอดเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็จบกับคนที่เขาไปมี
3: ใช่ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
3: เขาก็จบไปแต่ระหว่างที่อยู่ด้วยกันมาก็มีปัญหาจุกจิกกันมาเรื่อยๆเนาะค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะก็ทะเลาะกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: ด้วยเขาด้วยที่เวลาเมาแล้วก็มาทะเลาะกับเราแล้วก็เป็นเราด้วยที่ใช้คำพูดแรงๆกับเขาเป็นบางครั้งอะค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะจนกระทั่งปี67อะค่ะหนูมาจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น
1: ค่ะ
3: ค่ะก็ตอนนั้นอะก็คือเหมือนประมาณว่าเราจะจบความสัมพันธ์กันตรงนั้นเป็นครั้งแรกที่คุยกันเรื่องจบความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็พอดีว่าหนูมาตรวจรู้ว่าหนูตั้งครรภ์มีลูกค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็เลยเขาก็ดีใจที่มีลูกเพราะว่าเราอยากมีลูกด้วยกันมาตลอดนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะแล้วก็เลยตกลงกันว่าเราจะเริ่มต้นใหม่มีครอบครัวใหม
1: ่ค่ะ
3: เป็นครอบครัวค่ะจนกระทั่งตอนนี้ลูกหนูได้2ขวบแล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: เขาก็ดีใจที่เขามีลูกณตอนนั้นแต่พอมาแบบตอนนี้หนูก็มาจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น
1: อีกแล้ว
3: ใช่ค่ะแล้วก็พอหนูไปจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นหนูก็ไปเห็นรูปของเขาที่เขาถ่ายด้วยกันเนาะ
1: ค่ะ
3: เขาดูมีความสุขมากอะค่ะตอนที่หนูรู้ก็เสียใจหนูสั่นไปทั้งตัวเลยค่ะทำอะไรไม่ถูก
1: ค่ะ
3: หนูก็ถามเขาว่าหนูทำอะไรผิดหนูไม่ดีตรงไหนเองอะค่ะทำไมต้องทำกับหนูแบบนี
1: ้ค่ะค่ะ
3: เขาก็ยังใช้คำเดิมที่ขอโทษขอโอกาส
1: อ
3: ยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
3: รักลูกรักหนูเหมือนเดิม
1: แต่นอกใจตลอด
3: ใช่แล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่แบบพ่อแม่เขาและพ่อแม่ของเราอะค่ะก็ยังอยากให้หนูให้โอกาสเขาเห็นแก่ลูกเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: ตอนนั้นหนูก็ยังตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขา
1: ค่ะ
3: เหมือนเดิมเพราะว่าหนูก็ยังรักเขาอยู่หนูก็ยังตัดเขาไม่ได้นะคะ
1: จ้ะ
3: จนกระทั่งผ่านมาเรื่องมันเกิดปลายเดือนกรกฎาคมนะคะ
1: ค่ะ
3: จนอยู่ด้วยกันมายังไม่ถึงเดือนนะคะ
1: ค่ะ
3: หนูรู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิม
1: อีกแล้ว
3: ใช่ค่ะไม่เหมือนเดิมทำอยู่กับเราก็ไม่มีความสุขไม่อยากอยู่กับลูกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบถ้าเราอยู่เขาก็จะไม่อยู
1: ่
3: อย่างทำตัวแบบเนี้ยค่ะก็จนกระทั่งก็เลยเปิดใจคุยกันว่ามีอะไรจะบอกไหมอะค่ะ
1: ค่ะ
3: เขาก็ถึงมาบอกกับหนูว่าเขาไม่รักหนูแล้วดังนั้นหนูก็ยังถามเขาว่าแล้วที่ก่อนหน้าเนี่ยที่บอกว่ารักเรารักลูกอยากขอโอกาสเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่มีที่ไปแล้วเขาก็ยังทำใจเรื่องนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้เขาทำใจเรื่องนี้ได้แล้วเขาหมดใจเขาหมดรักหนูไปแล้ว
1: ค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: จริงๆอ่ะจะว่าไปอ่ะนิ้งควรจะเป็นคนพูดคำนี้ก่อนด้วยซ้ำนะนิ้งเนาะเพราะเขาเองก็ไม่ใช่สามีที่น่ารักซะหน่อยทรยศซ้ำๆทรยศซ้ำๆเออแต่หนนี้กลายเป็นคนที่เป็นฝ่ายมาพูดว่าเ ขาจะไปแล้วนะ
3: ใน
1: ช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะในความเป็นคุณพ่อเขาเป็นคุณพ่อที่ดีแค่ไหนคะ
3: เขาก็เป็นคุณพ่อที่ดีค่ะเขาก็รักลูกแต่เขาก็บอกหนูว่าถ้าเราจบกันเขาก็ยังจะรักลูกเหมือนเดิมเขาก็ยังจะแบบจะดูแลลูกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งหนูรู้สึกว่าการอยู่ด้วยกันของหนูมันไม่มีความสุขหนูก็เลยแยกออกมาหนูกลับไปอยู่บ้านหน
1: ู
3: กลับไปอยู่บ้านหนูแล้วแต่ในระหว่างเนี้ยหนูไม่รู้ว่าเราจบกันหรือยังหรือยังไม่จบค่ะเพราะว่าหนูก็ยังโทษตัวเองว่าที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเพราะหนูที่หนูพูดไม่ดีกับเขาจนกระทั่งหนูมารู้ว่าจริงๆแล้วที่เขาไม่อยากอยู่เพราะว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงคนนั้นเขาไปโกหกผู้หญิงคนนั้นว่าเขาอยากกับหนูแล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยอยากเห็นใบหย่าของเขา
1: ค่ะ
3: แต่เขามาบีบบังคับให้หนูไปหย่ากับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะจะเอาใบหย่าไปให้ผู้หญิงคนนั้น
3: ใช่ค่ะเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาก็กลัวมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยค่ะ
1: ทุกคนควรจะนะที่พูดตรง
0: ๆแต่จริงๆผู้หญิงคนนั้นฉลาด
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็ไม่ได้ชื่นชมเขาในแง่ไหนนะแต่แค่รู้สึกว่าเออเขาก็รอบคอบอยู่
1: ใช่ค่ะน้องอ้อมรู้ป่ะในกรณีที่เราเป็นคนนั่งฟังในข่าวไฟเดย์มาเยอะๆนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี้ยอาจจะแบบเหมือนกับสายนิ่งด้วยตกลงเธอเลือกใครเลือกมาเลยยังสามารถจัดการชีวิตได้ดีกว่าบางคนไม่ต้องไปเลิกกันนะแต่ขออยู่ตรงนี้ด้วยมันถึงจะเหมือนกับสายก่อนหน้าไงคะอยู่กับ3คนได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็ยากอีกแบบ
0: อยู่ๆก็เหมือนใจกว้างเนาะ
1: อยู่ๆก็ดันยอมรับได้แต่อย่างของนิ้งเห็นไหมคะทางนั้นเนี่ยเอาใบหย่ามาสิเพื่ออะไรคะให้มันเกิดความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามที
0: และผู้ชายเวลาเจอแบบนี้นะ
1: ค่ะ
0: มันจะเอียงไปทางคนขอใบหย่าด้วยมันจะมากระตุ้นให้เราต้องทำจริงๆนะมันก็มีประมาณหนึ่งจำนวนหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่น้อย
1: ค่ะนิ้งตัดสินใจยังไงบ้างคะ
3: หนูตัดสินใจคือหนูก็มาคิดเนาะว่าหนูก็ยังมีพ่อมีแม
1: ่
3: มีพี่น้องแล้วก็มีลูกที่หนูต้อง
0: ดูแล
3: ที่เป็นกำลังใจให้หนูและมีลูกที่หนูต้องดูแลหนูพยายามเข้มแข็งบางผ่านมาเกือบ2เดือนที่หนูร้องไห้มาตลอดแล้วหนูก็เพิ่งจะมายอมรับความจริงว่าโอเคเรื่องนี้มันไปต่อไม่ได้แล้ว
1: ค่ะ
3: เรื่องของเราสองคนมันจบจริงๆแล้วเพราะว่าเขาก็ยืนยันที่เขาก็ไม่ได้เลือกเรากับลูกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
3: หนูก็เลยไปกลับไปคุยกับเขาแล้วก็ตกลงกันว่าโอเคเรื่องของเรามันจะจบแบบนี้จริงๆใช่ไหมที่หนูถามครั้งแรกนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็เขาก็ว่าใช่เขาหมดแล้วเขาอยู
1: ่
3: เขาอยู่ต่อไม่ได้แล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ทีนี้เนี่ยขอโทษค่ะต่อเลย
3: ค่ะแล้วก็หนูก็ไม่อยากแสดงแบบความหมอนแอให้ลูกเห็นว่าเราเสียใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าลูกหนูก็แบบรับรู้แล้วว่าเราเสียใจเราร้องไห้แล้วเขาดูไม่มีความสุขอะค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: หนูก็เลยพยายามโอเคหนูก็พยายามยอมรับความจริงว่าหนูก็ยอมถอยให้เขาอะค่ะให้เขาเลือกทางที่เขาว่าเขาคิดว่าเขามีความสุขอะค่ะ
1: ค่ะ
3: เพราะเขาก็บอกว่าต่อให้แบบจากนี้ไปสิ่งที่เขาเลือกมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นผลของเขาที่เขาเลือกเองเนี่ย
1: ค่ะ
3: ที่หนูไม่อยากไปครั้งแรกเพราะว่าทั้งเรื่องลูกด้วยแล้วก็เรื่องแบบทุกอย่างที่เราสร้างด้วยกันมาทั้งบ้านทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันทำให้หนูแบบหนูกลัวการเริ่มต้นใหม่อะ
1: ค่ะค่ะ
3: ค่ะ
0: งั้นพี่อ้อมขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าหนูมีทะเบียนสมรสถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: หนูเซ็นไปยัง
3: ไม่ค่ะเพราะว่าหนูยังมีเรื่องการแบ่ง
0: เก่งมาก
3: สมรสกันค่ะ
0: เงื่อนไขนี้เก่งมาก
1: มันต้องมีเงื่อนไขก่อน
0: อันนี้เขาเป็นราชการหรือเป็นเอกชนคะ
3: เป็นเอกชนค่ะ
0: เพราะว่าบางที่มันมีผลเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: การที่มีเรื่องแบบเนี้ยบางที่มีผลเหมือนกันแต่ว่าไอเราจะไปทำให้มันมีเรื่องราวใหญ่โตมันก็อาจจะไม่ได้อะไรแต่คนบางคนก็จะยอมเซ็นและรับผิดชอบบางอย่างถ้ามันมีกฎหมายครอบคลุมอยู
1: ่
0: ว่าเขาทำผิด1 2 3และ4มันอาจจะส่งผลเสียต่ออะไรหนูลองเช็คตรงนี้ดูด้วยนะเพื่อผลประโยชน์ของลูกหนูคือตอนนี้ถ้ามันไม่ได้ทั้งตัวและใจเขากลับมาสิ่งที่ต้องได้คือความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะที่เขาเองก็เป็นพ่อของลูกนะคะแล้วเขามีแนวโน้มที่จะเซ็นให้หนูไหมในการดูแล
3: เขาอะเขาอยากเขาหมายถึงเซ็นแบบใ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะหมายถึงว่าแบบ
1: ในความรับผิดชอบ
2: ในความรับผิดชอบเขาจะดูแลอะไรอย่างไรบ้างรายเดือนค่าศึกษาเราเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีไหม
3: เขายอมค่ะเขายอมเขาบอกว่าเขาก็ไม่ทิ้งลูกยังไงเขาก็ไม่ลืมลูกอย่างเงี้ยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นน่ะมันมีบางที่ไปคุยที่ออฟฟิศก็ได้นะแล้วถามว่าระบบโอนเงินเป็นไงเอาจริงพี่อ้อย
1: ใช่
3: ไม่กลัวอย่างนั้นแล้วค่ะ
1: เออค
2: ่
1: ะ
2: เพราะว่าถ้าโอนมาเลยก็จบ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าไว้ใจเขาไม่ได้แต่ถ้าเขาเป็นคนที่เชื่อมั่นว่ารักลูก
1: ค่ะ
2: โอกาสที่เราไม่ต้องไปทำอย่างนั้นก็มีแต่มันต้องมีรายละอักษร
1: ค่ะแต่ว่าทั้งหมดอะค่ะนิ้งเราสามารถจะดูแลชีวิตของตัวเองได้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าเกิดอะไรขึ้น
1: ใช่ค่ะแล้วลูกโดยส่วนหลักๆแล้วก็น่าจะเป็นลิงก์เป็นฝ่ายเลี้ยงถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะหนูก็ไม่ให้ลูกเขาไปก็หนูก็บอกว่าหนูจะเลี้ยงลูกเองด้วยตัวของหนูนี่แหละ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มตกลงกับตัวเองได้แล้วสำคัญสุด
3: ยอมรับ
1: ตกลงกับตัวเองแล้วใช่ค่ะ
3: คิดว่าหนูแค่มาแบบยอมรับความจริงว่าตอนนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไม่มีคำว่าครอบครัวอีกแล้วแต่ให้เขาไปทำหน้าที่ในฐานะของพ่อให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
3: คำพูดของเขาที่เขาเคยพูดกับเรามันเจ็บจนเราเอาคำพูดเหล่านั้นมาตัดใจเราเองอะค่ะ
1: ค่ะ
2: เอาว่านิ้งเข้มแข็งนะแล้วในบรรดาที่คุยวันเนี้ยเอาว่านิ้งเป็นสายที่โชคดี
1: ค่ะ
2: ในความที่มันไม่ได้โชคดีหรอกค่ะแต่อย่างน้อยน่าจะเป็นคนเดียวละมั้งตอนนี้ที่เขาดูจะรับผิดชอบที่สุด
1: คือความโชคดีคือหนูยืนอยู่ได้
2: ด้วย
1: แล้วก็หนูมีทางและมีสติมากพอ
2: ด้วย
1: ค่ะ
2: แล้วก็อย่างน้อยเบื้องต้นนะทำหรือเปล่าไม่รู้อะ
1: ค่ะแต่
2: อีกฝ่ายหนึ่งยังดูจะรับผิดชอบอะ
1: ค่ะ
2: แต่มากน้อยสั้นยาวแค่ไหนไม่มีใครตอบได้เลยนะคะ
1: ค่ะ
2: หรืออีเวนเซ็นสัญญากันนะแต่ไม่ทำก็เยอะพี่จะบอก
1: จริงๆเฉพาะ

0: ให้ไหนอะ
1: ค่ะเพราะมันมีอีกหน่อยว่าสมมุติบางทีจะต้องไปรับไปส่งที่โรงเรียนเขาจะมีสิทธิ์ในการไปรับไปส่งไหมหรืออันนี้จะเป็นสิทธิ์ของเราคนเดียวอะไรเอาให้รอบครอบนะ
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เหรอวันนี้มีโอกาสได้คุยกันแล้วค่ะนิ้งมีอะไรจะถามหรือเปล่า
0: หนูคิดว่าหนูทำแบบนี้มันหนูยอมรับความจริงได้หนูเข้มแข็งพอหน
2: ู
0: จะทำเพื่อลูกอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: หนูไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวมากไปใช่ไหมคะ
1: ไม่เห็นแก่ตัวเลย
2: เห็นแก่ตัวตอนไหนล่ะคะนิ้งเห็นแก่เขามาโดยตลอดเมื่อกี้พี
0: ่ก็ยังแบบหนูก็ยังแบบหวังดีกับเขา
2: ใช่ค่ะพี่ถึงพยายามถามเน้นไงว่าน้องบอกว่าคบมันเป็น10ปีแล้วเขามีการนอกใจมาตลอดพี่ถึงงงว่ามาตลอดเลยหรือแปลว่าต่างฝ่ายต่างเสมอต้นเสมอปลายค่ะ
1: เราคนมาตลอด
2: เขานอกใจยังไงก็นอกใจอย่างนั้นเราให้อภัยยังไงก็ให้อภัยอย่างนั้นจนกระทั่งถึงวันหนึ่งซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายเลือกจบกับหนูอ่ะพี่ว่านิ้งก็เดินต่อ
1: ใช่
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรทำให้นิ้งเห็นรู้สึกว่าตัวเองเห็นกับตัวหรอ
2: เออมุมไหนล่ะ
1: อะไรหรอ
0: หนูคิดว่าแบบหนูเป็นคนทำให้เขาที่แบบไม่อยากอยู่ด้วย
2: นิ้ง
0: หรือเปล่าแล้วทำให้ลูกแบบต้องกำพร้าพ่อขาดพ่ออย่างเงี้ยค่ะ
1: ชีวิตคู่มันทำคนเดียวไม่ได้แต่มองอีกด้านนึงสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนิ้งก็ทำคนเดียวไม่ได
2: ้ค่ะ
1: เขาก็ต้องทำด้วยนิ้งไม่ได้เห็นแก่ตัวนะเพราะถ้านิ้งเห็นแก่ตัวนิ้งก็เลือกให้โอกาสเขาไปแล้วไม่ใช่หรอ
0: ค่ะ
1: ก็ให้มาหลายทีแล้วอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: นิ้งไม่ได้เห็นแก่ตัวนะพี่ว่า
2: ค่ะไม่เกี่ยวแล้วนิ้งจ๋าน
1: ิ้งต้องกลับมาระหว่างเห็นแก่ตัวกับไม่สนใจที่จะแคร์ความรู้สึกตัวเองชั่งน้ำหนักดีๆนะว่าเป็นอันไหนกันแน่
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นหลายคนจะโยนความผิดไว้ที่ตัวเองก่อนเชื่อไหมคะในชีวิตคู่นะไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวค่ะนิ้ง
0: ค่ะ
2: นิ้งก็ยอมเขามาเยอะมากนะจ๊ะยอมเสียใจตั้งกี่รอบอะน้องถึงวันนี้
0: เยอะค่ะ
2: เยอะมากเลยค่ะ
0: และเยอะจนแบบบางครั้งแบบหนูไม่มีน้ำตาหรือหนูไม่มีความเสียใจแล้วแต่ตอนที่มารู้ว่าเราต้องจบกันจริงนะค่ะหนูถึงเสียใจแต่ตอนที่หนูรู้หนูก็ยังคิดว่าบางทีเขาอาจจะเลือกเราอยู่เนี่ย
2: ค่ะแม้ขนาดน้องยอมให้เขาทุกอย่างขนาดนี้ให้เขาย่ำยีหัวใจได้ขนาดนี้เขายังไปเพราะฉะนั้นแปลว่าน้องทำดีที่สุดในฐานะภรรยาคนหนึ่งค่ะนี่หนูใจกว้างสุดพลังแล้วนะเนาะ
1: ได้เวลากลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ลูกแล้วเนาะ
2: ค่ะ
1: นะคะเข้มแข็งต่อไปค่ะ
2: ค่ะวันนี้พี่ว่ามันก็ยังวนลูปอะค่ะวันนี้เข้มแข็งเดี๋ยวบางวันก็จะร้องไห้หน่อย
1: แต่เก่งมากนะ
2: ร้องไห้เสร็จแล้วปาดน้ำตาแล้วก็เดี๋ยวก็เข้มแข็งแล้วก็วนมาอีกนิดนึงใช้เวลากับทุกเรื่อง
1: แล้วเดี๋ยววันนึงมันก็จะก็แล้วก็ได้เหมือนไม่เคยผ่านแบบไม่เคยผ่านสิ่งนี้มาก่อน
2: ใช่ได้อยู่นิ้ง
1: นะ
2: คะเป็นกำลังใจให้นะคะ
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้เก่งนะ
2: นะ
1: เก่ง
2: ๆสู้กันต่อไปค่ะ
1: มันดูพัฒนามันเป็นสายที่ดูมีอีกสเต็ปนึงว่าแบบ
2: ใช่ๆ
1: ไม่ได้ไปซะจนแบบไม่แคร์ว่าลูกจะอยู่ยังไงกับภรรยาฉันและแม่ของเขาอ่ะ
2: ไม่ถึงอีกฝ่ายนึงนะคะอีกฝ่ายนั้นนะมีเวลาอีกนิดเดียวค่ะสายนี้เป็นสายส่งท้ายของค่ำคืนนี้คุณแก้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แก้วค่ะมีเวลาสั้นๆสําหรับแก้ววันนี้ค่ะเธอมีเขาแล้วเรามีใครค่ะคลับ Friday มีอะไรอยากเล่าให้ฟังคะ
3: หนูท้องตอนนี้8เดือนค่ะ
2: ค่ะ
3: โดนแฟนทิ้งตอน7เดือน
2: ค่ะคบกันมานานแค่ไหนคะ
3: 17ปีค่ะ
2: ไม่ใช่น้อยๆอ่ะค่ะ
3: หนูก็มาจับได้ว่าเขามีอีกคนนึงค่ะพี่ตอนที่หนูท้อง7เดือนนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะไปอยู่บ้านแม่นะจะไปเช่าห้องอยู่นะโกหกเราทุกอย่างค่ะพี่โกหกเราทุกอย่างเรื่อยๆเลยจนมาวันหนึ่งยอมรับว่าเขามีคนอื
2: ่นในตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาเคยมีเรื่องเจ้าชู้ไหมคะ
3: ไม่มีค่ะแต่หนูก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่เป็นคนดีนะคะหนูแต่เล่าท้าฟังให้ฟังว่าเมื่อปีกว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราก็เคยมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเรามีการตกลงกันว่าหยุดทุกอย่างแล้วเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันเริ่มต้นใหม่ก็คืออันนั้นก็คือจบไปแล้วค่ะพี่แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันจนมีลูกแต่หนูก็มารู้ที่หลังว่าหลังจากเรื่องนั้นมาเขาก็ทำเรามาตลอด
2: ค่ะ
3: ไม่เคยที่หยุดเลยเขาก็ทำเรามาตลอดจน ท้อง7 เดือนเนี่ย

0: เอาทิ้งเราไปเลยค่ะ
1: ตัดสินใจเลือกอีกฝ่ายเลย
0: อีกฝ่ายเลยค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ก็มีการคุยกันเขาบอกว่าเขาอยากไปใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตกับอีกคนนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าเขาใช้ชีวิตไปไม่ได้เขาจะกลับมาหาเราและลูก
1: เอ้าส่งคุณค่านะจ๊ะดูตัวเองมีคุณค่ามาก
0: ใช่ค่ะแล้วพอวันนึงเนี่ยหนูฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างมาแบบกับลูกมีลูกกับตายในท้องด้วยนะคะหนูไปยับยั้งการคลอดมา
1: อ๋อเหรอ
0: หนูทำใจได้แล้วแต่เขาก็กลับมาอีกค่ะกลับมาแบบว่าอยากขอโอกาสอยากกลับมาซึ่งหนูก็ไม่ได้เชื่อ 100% แล้วหนูก็รอดูเขาก็เลือกฝั่งนู้นอยู่ดีเดี๋ยวก็เลือกเราเดี๋ยวก็เลือกฝั่งนู้นสุดท้ายก็เลือกฝั่งนู้นอยู่ดี
1: ค่ะ
0: คือความเจ็บปวดนี้ค่ะพี่มันบรรยายไม่ได้เลยซึ่งหนูใกล้คลอดแล้วหนูอยากได้คำแนะนำดีๆว่าหนูจะผ่านมันไปได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หนูแข็งมากแล้วนะคะ
1: พี่ว่าผ่านได้ค่ะหนูดูน้ำเสียงของหนูเองด้วยอ่ะและอีกอันนึงด้วยค่ะแก้วคะ7 เดือนละอีกเดือน2 เดือน
0: ตอนนี
2: ้8 แล้ว
1: สิเนาะ
2: 8 แล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะได้เห็นหน้าลูกแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: เราต้องอยู่ให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันน้องต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าวันนี้ยิ่งคุณแม่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจจะส่งความแข็งแรงนี้ไปให้ลูกด้วย
0: แล้วมีอีกคำพูดนึงที่กินใจมากก็คือว่าถ้าแม่เขาเซ็นเป็นพ่อเขาจะไม่ส่งเสีย
1: ถ้าอะไรนะ
2: ถ้าไม่ให้เขาเซ็นเป็นพ่อเขาจะไม่ส่งเสีย
0: เพราะไม่ส่งเสีย
2: เพราะฉะนั้นเขาอยากจะมีชื่อเป็นพ่อของลูกถูกไหมคะเพื่อที่เขาจะได้ส่งเสียให้
0: ก็ไม่แน่ใจเลยค่ะพี
1: ่ก็ไม่รู้ค่ะเป็นพี่ก็รู้สึกว่างั้นเซ็น
2: เขาก็ต้องเซ็นอ่ะว่าเขาเป็นพ่อจริงๆ
1: ก็เขาเป็นพ่อจริงๆแต่ส่งเสียหรือเปล่าเนี่ย
2: อย่าคาดหวัง
1: อย่าไปคาดหวังมากวันนี้คาดหวังได้แต่ในระยะเวลาอันไกลหรืออันใกล้ก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะแก้ว
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องคุยกับตัวเองก่อนค่ะต่อให้เราไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเพราะสามีก็จะชู้เกินสามีก็ไม่ได้ควรค่าแก่ให้เรารักขนาดนั้นน่ะแต่ความเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกเราเป็นทั้งชีวิตนะคะใช่ไหมคะไม่มีทางหรอกที่เราจะไม่เป็นพ่อลูกแล้วก็เป็นแม่ลูกแล้วอะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็แค่ทำให้สถานภาพตรงนั้นดีที่สุดก็แล้วกันในความเป็นแม่ของเราและในความเป็นพ่อของเขาแต่สามีภรรยาค่ะบางคนแยกย้ายกันไปก็คนอื่นนะเพราะตอนอยู่ก็ทำร้ายจิตใจฉะเหลือเกินอะ
0: ใช
1: ่ค่ะมันก็ต้องว่ากันไปตามนี้วันนี้แก้วบอกว่าแก้วเข้มแข็งขึ้นซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าพี่วัดได้จากเสียงของหนูเหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่เดือนจะได้เจอหน้ากันแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต่อให้พ่อกอดเขาไม่ได้หนูต้องกอดเขาให้แข็งแรงขึ้นไป2 เท่าค่ะ
0: ค่ะแต่หนูไม่ได้กีดกันนะคะพี
1: ่
0: ด
1: ีแล้ว
0: คำพูดบางคำมันตอกย้ำผู้หญิงคนนั้นก็เคยส่งข้อความมาหาเราว่าอยู่นิ่งๆให้สมกับที่โดนทิ้งหน่อยอะไรแบบนี้มันเจ็บช้ำมาเยอะพี
1: ่บล็อกจ้ะ
2: บล็อกอย่างเดียว
1: บล็อกอย่างเดียว
0: ตอนนี้หนูบล็อกทุกอย่างเพราะว่าไม่อยากให้มายุ่งวุ่นวายกับเรา
1: พี่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ดูมีความสุขหรอกถ้ามีความสุขจริงไม่มานั่งส่งข้อความหาหนูหรอก
2: คนไม่พูด
0: คู่เขาไม่น่าจะมีนะคะ
1: เ
0: พราะว่าเขาทำรับหลังเรามาตั้งแต่เรายังไม่ท้องเลยอ่ะ
1: ถูกต้องน้องคะพี่ฟังมาเยอะอ่ะบางทีนะรักไหนก็ตามที่ได้จากการแย่งชิงวันหนึ่งก็ถูกทิ้งไม่ต่างกันเขาถึงพยายามจะต้องสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตด้วยกันส่งข้อความมาหาหนูทำให้หนูเจ็บปวดที่สุดคนมีความสุขไม่เอาเวลามานั่งทำให้หนูทุกข์หรอกเขาก็ไปมีความสุขกับผู้ชายสิ
0: คะ
1: แต่ตอนนี้
0: ก่อนที่แล้วเนี่ยผู้ชายก็ยังติดต่อมาอยากขอโอกาสจากเราอยู่ด
1: ี
0: คือหนูก็งงกับชีวิตเหมือนกันว่าคืออะไรทั้งที่เราทำใจได้แล้วกลับมาย่ำยีเราอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จะไม่ให้โอกาสก็แล้วแต่หนูหรือใดๆก็ตามก็ช่วยแคปหน้าจอซะหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโอกาสของเราไม่ได้มาบ่อยๆ
0: ใช่โอกาสคงไม่มีแล้วค่ะพี่หนูคิดว่าหนูไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้มาทำร้ายจิตใจหนูและลูกอีกแล้วค่ะ
1: เขาไม่ควรค่าขนาดนั้นแล้วอะ
0: หนูมองว่าตัวเราเองก็มีค่ามากพอที่ไม่ต้องให้ใครมาเหยียบย่ำเราซ้ำๆ
2: นี่ค่ะ
1: เห็นไหมประโยคของหนูนะเป็นประโยคปิดท้ายของวันนี้ได้เลยอะอย่ายอมให้ใครมาเหยียบย่ำหัวใจเราซ้ำๆ
0: ค
1: ่ะหลายๆครั้งเพราะเรายอมนะคะพี่รู้ว่าแก้วเจ็บมาก่อนอ่อนแอมาก่อน17 ปีทำไมจะไม่เสียใจคะมันเหมือนกับเรารู้จักกันมาแล้วเหมือนไม่รู้จักกันเลยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าที่สุดแล้วเธอเป็นคนแบบนี้แต่นั่นแหละค่ะความรักมันก็เคลื่อนตัวเนาะ
0: ค่ะหลายคนถามหนูว่าทำไมหนูทำใจได้เร็วในระยะเวลาแค่เดือนกว่าๆคือ
1: ค่ะ
0: หนูโดนมาเจ็บช้ำมาก จนเราต้องเข้มแข็งเพื่อลูกค่ะพี
2: ่อ้อมว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยฝึกตัวเองมาไง
1: ค่ะ
2: 17ปีโดนไม่รู้กี่ทีแล้วไง
1: ค่ะ
2: ที่เห็นว่าเข้มแข็งมันคืออันเนี้ยมันเป็นฟางที่เขาไม่ทนแล้วต่างหาก
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมคะแก้ว
0: ค่ะ
2: มันเป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่ไม่ทนแล้วเงื่อนไขครั้งนี้มันมีลูกที่เราต้องทำเพื่อด้วยถูกไหม
1: ค่ะคือมันมีลูกของการทำใจทำใจ
0: เขาว่าเราไม่เคยมีดีเลยค่ะเขาเอาเรื่อง10กว่าปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของเราอ่ะมาพูดสะสมมาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นข้ออ้างของคนที่จะไปและทิ้งเราถูกไหมคะพ
1: ี่ใช่ค่ะ
0: มันฟังไม่ขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: แล้วยังมาขอโอกาสอีกก็นึกว่าฉันไม่ดีขนาดนั้นเนี่ย
2: คือไอ้เรื่องที่เขาบอกอ่ะบางทีการที่เราไม่น่ารักบางเรื่องมันอาจจะจริงแต่ถ้ามันไม่น่าอยู่ด้วยขนาดนั้นเขาคงไม่มาขอโอกาสหนูมั้งคะ
0: คงไปตั้งนานแล้วนะพี่
2: ใช่มันคือคนเรามันไม่มีใครถูกใจใคร 100% หรอกการอยู่ด้วยกันอ่ะมันมีชอบบ้างชอบมากบ้างน้อยบ้างถูกไหมพี่ชอบพี่อ้อย
1: ใช่
2: แล้วก็มีไม่ชอบเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มันจะมีเรื่องที่เราคอมเพนเซตแล้วเราก็จะยอมรับว่านี่คือการใช้ชีวิตคู่17ปีอ่ะอ้อมเชื่อว่าแก้วมีประสบการณ์มากกว่าอ้อมด้วยซ้ำในการใช้ชีวิตคู่อ
1: ่ะ
2: แก้วต้องรู้ดีมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะเพราะฉะนั้นอ้อมว่าแก้วเข้มแข็งมากนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ดู
0: ที่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยไปแบบไม่เหลือเยอะใหญ่ยังดีกันรักกันไปส่งกันทำงานอยู่เลยค่ะแล้วก็ไปแบบไม่ได้บอกลาไม่ได้อะไรเลยคือเขาทำกับเราเนียนมาก
2: ค่ะมันมีอีกเยอะค่ะคนที่เนียน
1: ค่ะ
0: ประโยคนั้นนะคะพี่ที่หนูทนไม่ได้ก็คือว่าอยากไปใช้ชีวิตก่อนถ้าไปไม่ได้จะกลับมาหาเราก็ลูกขึ้นหนู
1: จัด
2: ก็ใช
1: ่จ้ะ
2: เก่งเนาะ
1: โดยมีคนแบบนี้ดูดิแล้วมีคนที่พร้อมจะให้เราเป็นของตายอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าไปแล้วไม่รอดเดี๋ยวจะมาพี่ถึงได้บอกไงว่าเขาเข้าใจเห็นคุณค่าตัวเองสูงไปเปล่าเธอคิดว่าเธอมีค่าขนาดเชียวเหรอที่เราต้องรออ่ะนะคะตอนนี้แก้วดูแลตัวเองให้ดีให้แข็งแรงแข็งแรงเพราะว่าลูกจะได้แข็งแรงไปด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราว่ากันคนแย่ๆออกไปจากชีวิตเราควรฉลองค่ะ
0: ได้ค
1: ่
0: ะพ
1: ี่นะได้เลยขอบคุณมากแก้วจ๋า
2: ใจให้นะคะ
0: ขอบคุณมากนะคะที่ได้คุยด้วย
1: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: นะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหลายๆสายค่ะจะมาด้วยอารมณ์ที่ต่างๆกันแม้ว่าจะเจอเรื่องเจ็บปวดที่คล้ายๆกัน
2: เพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เท่ากัน
1: ค่ะ
2: คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้โหสายสุดท้ายนี่โคตรเข้มแข็งแต่ถ้าเขาโดนมา17ปีอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาล้มลุกคลุกคลานมาขนาดไหนเลยนะ
1: 17ปีอ่ะแต่อันนึงค่ะทำใหเข้าใจคำนี้เข้าไปอีกเหนื่อยที่สุดเดี๋ยวหยุดได้เอง
2: ม
1: าที่เมื่อกี้น้องอ้อมบอกอ่ะคนอื่นต่อให้ยุให้เลิกแทบตายนะถ้าเขายังอยากเดินนะเขาเดิน
2: ปล่อยเขาเดินไปก่อน
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอยากจะหยุดเดินคนรอบข้างบอกให้เดินต่อไม่มีวัน
2: ใช่เราจะเห็นไม่ตรงกันและเชื่อไหมคะว่าอ้อมมันคุยกับตาอันเอง
1: ค่ะ
2: ทำไมเราถึงเดินไปหาคนแบบนี้ทั้งๆที่คนนอกมองเข้าไปก็รู้ว่าไม่ดี
1: ค่ะ
2: บางทีคนเราก็จะเห็นอีกมุมนึง
1: ค่ะ
2: ที่ต่างจากคนนอกเห็น
1: ใช่ๆค่ะ
2: ถูกไหมเราจะเห็นในมุมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าทุกคนมีแผลแล้วถูกเตือนและเชื่อหมดเราจะไม่ได้เจอใครและคู่กัน
1: ถูกต้อง
2: เพราะมันจะมีคนเป็นแผลด้านนี้แต่เราอาจจะรับแผลอันนี้เขาได
1: ้ค่ะ
2: มันไม่มีสูตรสำเร็จนะคะ
1: ค่ะคำสมัยก่อนเขาบอกเลยนะความรักทำให้คนตาบอดแต่พี่อ้อยว่าความรักทำให้คนเลือกมองต่างหากถามว่าไอ้เรื่องที่คนเตือน
2: อ
1: ่ะไม่เห็นหรอ
2: เห็น
1: แต่เราเลือกจะมองเฮ้ยมันอาจจะดีขึ้นก็ได้พี
2: ่
1: เดี๋ยวเราจะทำให้เขาดีขึ้น
2: หรือเราจะมองอีกด้านหนึ่งเขาก็มีด้านนี้ซึ่งมันมีวิธีมองอย่างนี้แล้วทำให้หลายคู่รอด
1: ใช
2: ่มันถึงบอกมันไม่มีสูตรสำเร็จจริง
1: ใช่ค่ะ
2: ใช้ได้กับคู่หนึ่งไม่ได้แปลว่าอีกคู่นี้ใช้ได้
1: ใช่ค่ะคลับไฟเดย์ถึงอยู่ยาวมา20ปีอะค่ะเพราะบางทีคุยกันในเรื่องคล้ายๆเดิมแต่สูตรเดิมใช้ไม่ได้ก็มีนะคะวันนี้ขอบคุณน้องอ้อมค่ะมาแจมกันในคาเฟ่นี้นะคะน้องขอบคุณนะคะ
2: สบักสบอมไหมคะเสียงเราเนี่ย
1: โอ้ยได
2: ้ดีขึ้นไหมคะเรา
1: เลิศเลิศนี่แหละค่ะทำตามคำสั่งน้องว่าไอ้ฝุ่นเยอะจงใส่หน้ากากได้
2: ใช่คำสั่งเลยเหรอ
1: ใช่แล้ว
2: ใครจะสั่งนภาพรได
1: ้สั่งได
2: ้โอ้โห
1: สุขหน้าสุขหน้าปัญหาใจที่ไม่พูดตรงตรงหลายครั้งปัญหามาถูกเก็บซ่อนไว้ไม่รู้ว่าเขาไม่พูดหรือเราไม่ยอมฟังเพราะหลายๆครั้งเรียกร้องให้เขาพูดเราต้องเป็นผู้ฟังนะคะใครเจอกับปัญหานี้ส่งเรื่องราวมาได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับด้วยนะศุกร์หน้าเป็นคลับ Friday และวันพรุ่งนี้คลับ Friday Show ค่ะอีกครั้งนึงกับน้องแอนอรดีและก็สามีเคียงคู่กันมา 10:00 นที่ช่องวันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เธอมีเขาแล้วเรามีใคร อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: พลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
6: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/
7: เฮ
6: ้
7: ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: เดี๋ยว
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย์

0: ทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: โดย
5: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ตามฟังได้กันต่อนะคะกับดินสุทินาทองชื่นรัสเซียค่ะได้ยุติการกักกันโรคคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ห้องแลบของสถาบันวิจัยกาฬโรคที่เสียชีวิตด้วยอาการปอดอักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุค่ะโดยผลตรวจจากห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 ครั้งไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่เป็นอันตรายขณะที่สถานการณ์ด้านสุขอนามัยและระบาดวิทยาในภูมิภาคก็ยังคงเป็นปกติก่อนหน้านี้หน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสวัสดิการของรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวนะคะกรณีมีคนติดเชื้อรายที่2พร้อมกับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยเจ้าหน้าที่ห้องแลบที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงอายุ28ปีค่ะเสียชีวิตเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับวัคซีนและมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคอันตรายที่เธอทำงานด้วยอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่พบภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ก่อโรคภายในสถาบันวิจัยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: Music.
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟรี

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
7: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
8: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
9: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
4: ้ไว้ฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสนะคะที่มีกลุ่มนักเรียนออกมาประท้วงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่เบลเยียมค่ะก็มีกลุ่มนักเรียนหลายร้อยคนเลยนะคะออกมาชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลียาชอยู่ทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดแล้วก็ความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนค่ะโดยการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้เนี่ยบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาซึ่งตำรวจปราบจลาจลของฝรั่งเศสก็ได้ใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสเนี่ยใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุมค่ะรอบหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตนะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ต้นชั่วโมงค่ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆชอบง่ายใกล้คุณได้ที่เพชรช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
5: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Home Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinsonการันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
4: ใจคนดูใจแมวคานิว่า Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
5: ไว้ติดตามกันต่อนะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทธินาถทองชื่นเป็นฝนในช่วงเดือนตุลาคมที่ตกหนักสุดในรอบ76ปีเลยค่ะที่ประเทศชิลีค่ะเจอฝนถล่มต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำที่เมืองตาลากันเต้ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะก็มีทั้งประชาชนแล้วก็สัตว์เลี้ยงติดอยู่ในพื้นที่ทีมกู้ภัยเนี่ยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์อพยพประชาชนค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาของชิลีนะคะก็บอกว่าฝนที่ตกลงมาในกรุงซานติอาโกเมืองหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นฝนตกในเดือนตุลาคมที่มีปริมาณสูงสุดเลยนะคะนับตั้งแต่ปี2493แล้วก็คาดว่าจะยังคงตกสะสมต่อเนื่องมีการประกาศเตือนภัยในระดับสีเหลืองนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มเพิ่มโดยฝนที่ตกหนักเป็นปรากฏการณ์ในเดือนนี้เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญนะคะซึ่งมักจะนำปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นมาสู่ภาคกลางของชิลีค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเราเจอกันนะคะ
4: Green Update
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com 1 2 3
1: go A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบูลย์เกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier Beyond X แอร์นวัตกรรมดีไซน์จากไม้มากกว่าดีไซน์คือความใส่ใจที่เหนือกว่าถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilgin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
4: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค
5: ่
4: ะ
5: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่ไหมอะ
4: ทำไมเก่งอย่างนี้คะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
6: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
7: ์ Music Day
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: รักนะคะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาเจอกันค่ะกับดินสุที่น่าทองชื่นสภาพยุโรปหรือ EU ค่ะกำลังพิจารณาที่จะปรับมาตรการเก็บภาษีจากบริษัทขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถจัดเก็บรายได้จากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยไม่ต้องออกภาษีดิจิตอลที่เจาะจงไปยังบริษัทเหล่านี้โดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับสหรัฐค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะข้อเสนอด้านการจัดเก็บรายได้หรือ Corporate Resource for Europe กำหนดให้บริษัทที่ทำธุรกิจใน EU แล้วก็มีรายได้มากกว่า100ล้านยูโรต่อปีจ่ายเงินสมทบแบบเหมาจ่ายปีละประมาณ 100,000 ถึง 750,000 ยูโรซึ่งถือว่าจัดเก็บได้เพียงส่วนน้อยถ้าเทียบกับผลประกอบการของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งความพยายามในประเด็นนี้เกิดขึ้นนะในช่วงที่ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง EU กับสหรัฐก็ยังคงตึงเครียดค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเหมือนเดิมส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
2: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: สมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4 ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
0: แหมนี่ผ่านมากี่สิบปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
1: โคคิวเทนที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
0: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์คิวเทนได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20 ปีขึ้นไปโคเอนไซม์คิวเทนในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอิสราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
5: ์ Music Day
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

มาติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green News กับลินสุทธินาถทองชื่นรัฐบาลบังกลาเทศค่ะได้อนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่สุดในประเทศก็คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแล้วก็การพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศนะคะโดยบังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงแค่ร้อยละ 6.5 เท่านั้นก็ทำให้ภาครัฐเนี่ยตั้งเป้าที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

0: ั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD 1 2 3

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับพวกเราลองฟังครับ
3: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
2: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
4: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
2: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
5: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
6: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้มีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะคือนับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านคะแนนนิยมของผู้นำสหรัฐก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันนะคะในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันมีผลสำรวจความคิดเห็นนะคะของรอยเตอร์อิปซอสนะคะก็พบว่าชาวอเมริกันกว่า60%ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันประมาณ1 ใน 4ไม่เห็นด้วยนะคะกับวิธีการที่ประธานาธิบดีทรัมป์จัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันก็บอกว่าประเด็นค่าครองชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุดหลังจากที่ราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันพร้อมกับ Green Update ด้วยนะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช้อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
7: วันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดอีเซร่าแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเส้นนั้นเด้ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึงมาต้องเฮลถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Mouse Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
3: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
1: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์ Music Day
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ปีเงินไทยอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
3: 0%กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
5: ผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สไปเรชั่นจาก Joy T-Skirt
9: ถ้าคุณยังมีลมหายใจยังมีโอกาสได้ไปต่ออย่าคิดถึงเรื่องตายเลยเพราะคนที่ไม่อยากตายอยากได้ชีวิตทุกคนมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดของชีวิตอยู่แล้วไม่รู้ว่าวันไหนแต่ระหว่างทางที่มันยังมีชีวิตอยู่อ่ะมันคือของขวัญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะถึงแม้ว่าคุณจะเจอปัญหาหนักๆตั้งสติให้ได้แล้วไปต่อให้ได้ปัญหาทุกปัญหามันมีทางออกหมดแล้วค่ะ
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต

0: ProTiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

โทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับกรีนอัปเดตนะคะมีนักวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ค่ะก็พูดถึงปรากฏการณ์เอลนิโญที่กลับมาอีกครั้งอาจจะทำให้ตลาดพันธบัตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วงลงอย่างหนักแล้วก็อาจจะผลักดันอัตราผลตอบแทนให้สูงขึ้นเนื่องจากภัยแล้งที่เกิดจากเอลนิโญทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้านอาหารซึ่งความเสี่ยงนี้นะคะกระจุกตัวอยู่ในประเทศเศรษฐกิจอย่างฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยซึ่งมีสัดส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคด้านอาหารสูงที่สุดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาคือคำเตือนนี้มีขึ้นนะคะในขณะที่ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศของสหรัฐคาดการณ์ว่ามีโอกาส 75% เลยนะคะที่เอลนิโญในปัจจุบันจะกลายเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งทำลายสถิติย้อนหลังไปถึงปี2493ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุณผู้ฟังยังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

0: ึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
1: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
3: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
4: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank
7: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ

0: What makes a thinking school student unique?
1: We ask questions and think why.
2: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
3: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ส่งต่อความอร่อยสืบต่อความศรัทธาที่ไม่เคยเปลี่ยนคชาพาพาไปมูเปิดเรื่องราวแดงแหนมเนืองจังหวัดหนองคายกับศรัทธาในหลวงพ่อพระไสยพระคู่บ้านคู่เมืองที่ยึดเหนี่ยวหัวใจเคียงคู่กิจการให้รุ่งเรืองจากรุ่นบุกเบิกสู่ทายาทรุ่นที่3ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube HR DD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live

0: รี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
2: เวลาของ Green News ค่ะเรายังคงติดตามเรื่องต่อนะคะกับดินสุทินาทองชื่นองค์การการค้าโลกนะคะหรือ WTO ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของการค้าทั่วโลกซึ่งปีนี้เขาคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ 3.9% ส่วนปีหน้าคาดว่าจะเติบโต 4.1% ค่ะโดยความต้องการสินค้าที่เกี่ยวกับ AI ช่วยชดเชยผลกระทบจากภาวะชะงักงันที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะซึ่งมูลค่าการค้าสินค้าในกลุ่มนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง 67% สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของโลกอันนี้เขาคาดว่าปีนี้จะขยายตัว 2.6% โดยภูมิภาคเอเชียจะมีการเติบโตสูงสุดเลยนะคะอยู่ที่ 4.3% ตามมาด้วยแอฟริกาและก็อเมริกาใต้ขณะที่ตะวันออกกลางคาดว่าจะเจอกับภาวะผลผลิตลดลงอย่างมากถึง 4% ค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามกันต่อกับคุณแพรพลินธรรมนาวันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก